0: ประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่นที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันคำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อผู้พุทธศาสนา
1: ผมพบสองสามประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่สองสามเรื่องก็คือหนึ่งจะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในการจัดกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่สองท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ70ปีนะครับรวมทั้ง อีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการหลายๆโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งมีหลายๆวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่างครับ
2: ก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทยเดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งลกลากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั้นก็คือลูกหลานไทยเหล่านั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรและตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณโสพลวัชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพด็อกเตอร์อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นน่าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิดว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่าบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงมองทะลุปลุกปงแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไป
3: ในช่วงวันที่20-21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางไปร่วมประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนายนามผู้แทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่และก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะของโอรสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพจิตรมรีเป็นหลวงพ่อแล้วก็นำมาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุขมีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียในบาลพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันโอเชียเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจาก EU ไปนอกจากนั้นก็มีมาจากสิงคโปร์มาจากมาเลเซียก็มากล่าวถึงงานที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกจากนั้นในการประชุมซึ่งเป็นงานหลักของการจัดงานในครั้งนี้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรียเป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคมกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลัง

0: ที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทธโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างเช่นที่วัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติกับท่านจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำศึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ลำได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักการเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูตการผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
1: การประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดศรีนครินทรวรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศรัทธาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
2: การครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบ ความสุขในการครองชีวิตในเพศคารวะนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยทุกประการ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่าถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยาจะรู้จับ
2: ก็ยาได้ได้ยาได้ก็ไม่จะจับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ยาได้ก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
2: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
5: นี
3: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
7: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร
8: ็
1: ว
8: โอ๊ยโอ๊ย
4: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
7: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
6: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้วฮะท่านอาจารย์จะมาลงค่ะ
7: เฮ้ยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
7: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
7: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
6: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
8: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับจัง
7: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
6: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
6: เจ้าค่ะ
8: ท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
7: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำถาม
8: คำไทย
7: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
8: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
7: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
8: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
7: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
8: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
7: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
8: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่า

0: แอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
4: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
3: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
4: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
3: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
5: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
3: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
4: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
3: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาท

0: ื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้วแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
8: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: คร
7: ับ พ่อ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะ

0: ไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
2: ่
3: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
4: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอกวนและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมา

0: รบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้สั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุตับภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวสังเกตเห็นว่าเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางของคุณครูแพรวเนี่ยโอ้โหมาโรงเรียนกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เรานับกันไปจำได้ไหมว่าวันนี้ห้องเรามาทั้งหมดกี่คน
1: 24คน
0: 20เท่าไหร่นะ24มีเลขอะไรกับเลขอะไรมีเลข2กับเลข4เก่งมากๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ที่โรงเรียนของหนูในห้องของหนูมากี่คนอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าวันนี้นะขาดเด็กๆตั้ง5คนจาก15วันนี้เหลือแค่10คนโอ้แล้วหนูล่ะคะอ๋อมีเพื่อนๆบอกอีกว่าวันนี้มาครบเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่และวันนี้สังเกตไหมว่าอากาศเป็นยังไงคะอ๋อช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนบางพื้นที่ก็มีฝนตกใช่ไหมคะใช่อย่าลืมดูแลสุขภาพใครด้วย
1: ตั
0: วเองมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงล่ะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นคนแรกที่จะให้ออกมาตอบขอเชิญแม็กครับพี่แม็กมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองยังไงบ้างครับ
2: กินน้ำ
0: ดื่มน้ำสะอาดใช่ไหมคะใช่แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: กินข้าว
0: รับประทานอาหารนั่นเองอ่ะปรบมือให้พี่แม็กด้วยมีวิธีอื่นอีกไหมนะขอถามฟ้าใสค่ะฟ้าใสมีวิธีการอื่นอีกไหมนอกจากดื่มน้ำและรับประทานอาหารแล้ว
3: เราต้องอยู่ในร่ม
0: อ๋อเราต้องอยู่ในร่มเวลาที่มีแดดแรงกับฝนตกใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เพราะอะไรอะคะลูก
3: เพราะว่าถ้ากลางแดดลึกก็มันจะไม่สบาย
0: โอ้มันจะไม่สบายใช่ไหมคะปรบมือให้ฟ้าใสด้วยถูกต้องเลยเหมือนที่เพื่อนๆพูดเลยค่ะนอกจากการดื่มน้ำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการอยู่ที่ร่มก็มีส่วนสำคัญและที่สำคัญนะคะยังมีอีกหลายวิธีเลยที่จะทำให้เราแข็งแรงเด็กๆรู้จักการออกกำลังกายไหม
4: ร
0: ู้จักใครเคยออกกำลังกายยกมือเอามือลงถูกต้องเลยและมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยทราบว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้างนั่นก็คือการตรวจสุขภาพเด็กๆจำได้ไหมเวลาที่เรานะคะอยู่โรงเรียนในปีนึงเนี่ยอาจจะมีคุณหมอที่มาโรงเรียนเรากี่ครั้ง2ครั้งทั้งตรวจฟันแล้วก็ตรวจสุขภาพของใครด้วยลูกของเด็กๆใช่ค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยควรตรวจสุขภาพทุก6เดือนเพราะจะทำให้เราทราบว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะถ้าเราใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่ตรวจสุขภาพเลยเราจะทราบไหมว่าร่างกายของเรามีความเสื่อมโทรมอะไรบ้างเราจะทราบไหมคะไม่ทราบเรามองเห็นตับเพื่อนไหมมองเข้าไปอุ๊ยครูแพลวเห็นพี่ปิมหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้สิถ้าเราจะทราบเราต้องทำอย่างไรตรวจถูกต้องเลยและใครชอบดื่มน้ำหวานบ้างแน่ไม่ยกเลยแสดงว่าเด็กๆชอบดื่มน้ำสะอาดมากกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อมีเพื่อนๆปลายทางบอกว่าชอบดื่มน้ำหวานเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆปลายทางบ

0: ว่าต้องแปรงฟันด้วยเพราะอะไรอ่ะ
1: ฟ
0: ันมันจะผุแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าฟันน้ำนมผุเนี่ยครับใช่เป็นสิ่งที่ดีนะและที่สำคัญถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ด้านนอกทุกคนแปรงฟันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามาโรงเรียนไม่แปรงฟันกลิ่นปากจะเป็นยังไงเหม็นแล้วฟันจะเป็นยังไงผุถูกต้องมีวิธีอื่นไหมมีวิธีอื่นไหมที่เวลาเรารับประทานอาหารหลังจากเรารับประทานอาหารแล้วถ้าเราแปรงฟันไม่ได้เราจะทำยังไงดีอ่ะถามการ์ตูนมาพี่การ์ตูนจ๋าถ้าว่าคุณครูแพลวเนี่ยไปเที่ยวอยู่ข้างนอกรับประทานอาหารกลางวันแล้วไม่มีอุปกรณ์ในการแปรงฟันคุณครูแพลวจะทำยังไงดีคะ
2: เบือนปาก
0: อ๋อขอเสียงปรบมือดังๆให้การ์ตูนด้วยถูกต้องหลังมื้ออาหารเราก็ไปบ้วนปากด้วยน้ำอัดลมไหมคะ
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าใช่เลยเก่งมากๆขอบคุณการ์ตูนค่ะเห็นไหมว่าการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยมีหลายวิธีไหมคะมีวิธีเอาล่ะต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆต้นทางเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างวันนี้เป็นใครดีนะวันนี้ครูแพลวขอเชิญเป็นปังหอมค่ะปังหอมเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังได้เลย
3: คิดไม่ออก
0: คิดไม่ออกอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อเช้าปังหอมรับประทานอาหารอะไรคะ
3: หนูรับประทานหมูปิ้ง
0: อ๋อหมูปิ้งใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะหมูปิ้งของหนูมีกี่ไม้จำได้ไหมใครเล่นเก้าอี้ได้ยินนะคะโอ้แสดงว่ารับประทานเยอะนึกไม่ออกไม่เป็นไรอ่ะปรบมือให้กำลังใจปังหอมด้วยคนต่อมาขอเชิญโอตีครับมาโอตีวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: หนูเคยไปเมืองโบราณ
0: หนูไปเมืองโบราณใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนคะลูก
4: อยู่ที่การแสดงจระเข้
0: อ
4: ๋
0: อจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมคะ
4: ใช่อยู่ใกล้ๆเลย
0: อ๋ออยู่ใกล้ๆเลยอันโอติชอบอะไรที่สุดคะที่นั่นอะ
4: เมืองโบราณ
0: เมืองโบราณเหรอเมืองโบราณที่โอติไปดูเนี่ยเขาเป็นยังไงอะคะ
4: มันจะเป็นแบบโบราณแล้วก็มีคน
0: อ๋อมันจะเป็นสถานที่จำลองสถานที่โบราณต่างๆในประเทศไทยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วมันก็มีจักรยานให้เล่นด้วย
0: อ๋อมีจักรยานในการปั่นไปรอบๆเมืองโบราณใช่ไหม
4: ใช
0: ่ใช่กว้างไหมคะ
4: กว้าง
0: กว้าง ขอบคุณค่ะโอติขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพีคจ้ะมาเลยพี่พีคอ่ะพี่พีคเล่าเลยจ้ะ
5: หนูไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำที่ไหนลูก
5: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
5: มันสนุก
0: มันสนุกมากเลยเตรียมอุปกรณ์อะไรไปเล่นบ้างคะ
5: ชูชีพ
0: เตรียมชูชีพค่ะ
5: แล้วก็ที่เล่นทราย
0: ที่เล่นทรายใช่ไหมคะเล่นคนเดียวไหมคะ
5: หนูเล่นกับพ่อ
0: หนูเล่นกับคุณพ่อเพราะอะไรอะลูก
5: หนูกลัวจมน้ำ
0: เออใช่เลยดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำเราควรที่จะเล่นกับใคร
6: พ่อแม่
0: อ๋อพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยของใครคะตัวเองเก่งมากปรบมือดังๆให้พี่พีคเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆปลายทางและก็คุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกัน

ในวันนี้นะคะเรื่องราวของเพื่อนๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจทุกๆคนเลยค่ะมีบางคนนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยได้เตรียมเงินมาโรงเรียนแต่เด็กๆบอกว่าเด็กๆเนี่ยเก็บไว้อย่างดีบางคนก็บอกว่าหนูเนี่ยก็เอาไปฝากคุณครูเอาไว้พอตอนเย็นก็ถึงไปรับคืนแล้วค่อยซื้ออาหารนะถ้าอ๋ออะไรนะคะอ๋อแล้วก็มีคนบอกอีกด้วยว่าเรื่องราวของหนูก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือหนูเก็บเงินได้และนำไปประกาศหาเจ้าของซึ่งก็มีคนมารับเป็นแบบอย่างที่ดีไหมคะแบบอย่างที่ดีงั้นปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางด้วยเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05กิจกรรมศิลปะสร้างและเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยก่อนที่คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะต้องฟังอะไรนะเด็กๆใช่ถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้หนูจะต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าถูกต้องแล้วถ้าครูแพลวขอแบบนี้ล่ะเร็วขึ้นท่าแบบนี้หยุดต้องยกเท้าออกมาขนาดนั้นไหมถูกต้องค่ะเด็กๆคะถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวแล้วเราเนี่ยไปชนเพื่อนมุดโต๊ะปีนเก้าอี้แบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรอะคะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราจะเจ็บตัว
0: เพราะเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวดังนั้นเราจะต้องหาอะไรลูกทำยังไงอะ
1: กางแขน
0: ออกถูกต้องเลยให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นชึบต่อไปคุณครูแพลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองแต่จะต้องฟังอะไรนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ขออีกครั้งพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนกางแขนเอาไว้นะคะพี่พีคตรงจังหวะไหมนะลองกางแขนดูสิให้โอกาสอีก2ครั้งเยี่ยมเลยเอามือลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องนะคะเด็กๆจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังเริ่มแล้วนะคะดูซิว่าใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้างนะระวังชนเพื่อนนะคะ

0: ขอถามปังหอมหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูกกระต่ายน่ารักโอติล่ะลูก
1: อ่านหน
0: ัง
1: ส
0: ืออ่านหนังสือนิลินล่ะลูก
2: คนทำงาน
0: คนทำงานใช่ไหมคะมาลิล่ะจ๊ะ
3: คนข
0: ับ
3: รถ
0: ขับรถอานนท์ล่ะ
4: เรียนโต
0: ค่ะอ่างเปาล่ะลูกเล่นคอมพิวเตอร์เด็กปลายทางบ้างดีกว่าหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรบ้างนะโอ้โหเห็นเพื่อนๆปลายทางบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าขุดทรายแล้วหนูล่ะคะโอ้เพื่อนๆบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นอะไรนะตั๊กแตนโอ้กางเกงด้านหลังแล้วลุกขึ้นมาค่ะ

0: งหรือเปล่าไม่จริงเด็กๆนั่งลงและปิดวาจาต่อไปนะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราจะเคลื่อนไหวตามคำสั่งยากไหมไม่ยากทบทวนให้เพื่อนๆปลายทางฟังก่อนการเคลื่อนไหวตามคำสั่งเป็นอย่างไรคุณครูแพลจะเคาะจังหวะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูแพลจะมอบคำสั่งและให้เด็กๆปฏิบัติตามคำนั้นให้ถูกต้องซึ่งในวันนี้คุณครูแพลจะสั่งพร้อมกันอยู่ถึง2ถึง3คำสั่งดังนั้นหนูฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: เช่นพอคุณครูแพลเคาะแบบนี้คุณครูแพลก็จะบอกว่านั่งลงปรบมือ2ครั้งและเอามือจับศีรษะต้องฟังให้จบก่อนแล้วถึงค่อยทำได้ไหมคะจริงหรือเปล่าจะลองดูว่าวันนี้จะทำได้ไหมอ่ะยืนขึ้นอ่ะเริ่มเลยแขนหมุนคอและเอามือจับศีรษะจับเบาๆหูยบางคนจับกันผัวเลยน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นสะดุดใช่ไหมอ๋อโอเคต้องระวังมากกว่านี้นะคะ

0: กระโดดตบ2ครั้งหมุนอิว2ครั้งฟังจบหรือเปล่าเมื่อสักครู่คุณครูแพรพูดว่าอะไรนะ
1: กระโดดตบ
0: กระโดดตบกี่ครั้งคะเบ2แล้วให้หมุนเอวกี่ครั้ง
1: 2
0: ทำไมบางคนมันดูปนกันไปหมดเลยหืออ่ะอีกรอบสิระวังด้วยนะกางขาออกแล้วกางแขนถูกไหมถูกย่ำเท้า5ครั้งแล้วเอามือจับหูฮะย่ำเท้ากี่ครั้งนะขอลองอีก1รอบได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ย่ำเท้า5ครั้งแล้วเอามือจับหู
2: 1 2 3 4 5
0: เอาใหม่ย่ำเท้ากระโดด2ครั้งหรือเปล่าไม่1 2 3 4 5แล้ว
1: จับหู

จากนั้นนะคะวันนี้เราจะนั่งขัดสมาธิกันและเราก็จะเปลี่ยนเป็นนวดไปที่แขนนวดไปที่แขนพร้อมกันและร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบไปที่ตักทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเอ้าซับซับซับซับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาจากนั้นให้เด็กๆนะคะชูมือขึ้นสูงๆแล้วก็ก้มตัวไปให้สุดนับ1ถึง10พร้อมกัน2 3 4 5 6 7 8 9 10นำมือประสานกันยืดออกไปด้านหน้าและนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปทางด้านซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย้ายมาทางขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นค่อยๆสะบัดมือช้าๆ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นวดไปที่ฝ่ามือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้น

0: ดูสิวันนี้มีใครตั้งใจบ้างนะใครที่เล่นอยู่ตาวิเศษเห็นนะเห็นไหมหันไปสบตาด้วยตอนนี้มีหลายคนเรียบร้อยมากครูแพลวรอพี่แม็กอยู่ไหนเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างนะเด็กๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางของเราก็ทำได้แสดงว่ามีสมาธิที่ดีมากๆเลยจากนั้นนะคะให้ค่อยๆลืมตากลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลย
1: ค่ะแล้วเหนือคือเหนือใช่ไหมแล้วอันนั้นมาตบที่ตรงนี้
0: อ๋อเพื่อนไม่ตั้งใจลูกนะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นั่งที่ครบหรือยังนะ
1: ครบ
0: แล้วเท้าอยู่ตรงไหนดีนะนะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดตามอะไรคะถูกต้องอานนท์ตามคำสั่งใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: โลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆงานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรายังเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ครอบครัวมีสุข
0: ถูกต้องครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะ

0: นั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะอาชีพของบุคคลในครอบครัวนะในครอบครัวของเราเนี่ยมีหลายคนใช่ไหมคะใช่แล้วก็ทำอาชีพแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ดังนั้นคุณครูแพรวเนี่ยมีภาพมาให้เด็กได้สังเกตพร้อมหรือยังนับ1 2 3ใครอยากตอบให้ยกมือเก่งมากขอถามเบคอนพี่เบคอนครับพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรบ้างครับอ๋อเหมือนเป็นชุดทหารแต่ว่าเราเห็นสีไหมคะไม่เห็นหนูคิดว่าสองภาพนี้คือภาพอะไรคะลูกจริงหรือเปล่าอ่ะนับ1 2 3ถูกต้องเป็นภาพของคุณครูเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเก่งมากภาพต่อไปโต๊ะขอถามพี่นิรินเพราะพี่นิรินยกมือตอบพี่นิรินจ๋าพี่นิรินสังเกตเห็นอะไรบ้างคะลูก
1: หนูเห็นว่าเป็นเหมือนชุดคนทำงาน
0: เหมือนชุดพนักงานหรือว่าชุดคนทำงานใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาเฉลยซิว่านิรินจะถูกไหมปึ๊ก yeah. ถูกต้อง yeah. หนูสังเกตดูนะเขาแต่งกายเป็นยังไงคะชุดทำงานใส่สูทใช่ไหมคะเหมือนนักธุรกิจใช่ไหมหรือคนที่ทำงานออฟฟิศใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปปัวถามภาคินหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกทำไมหนูถึงคิดว่าเขาเป็นคนขายผลไม้ล่ะคะ
2: เข
0: ามีตู้เขามีตู้ใช่ไหมลองดู1 2 3ถูกต้องเลยใช่เหล่านี้ที่เด็กๆเนี่ยได้สังเกตมาเป็นอาชีพหมดเลยแต่เด็กๆรู้ไหมว่าแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยมันมีคำเรียกที่แตกต่างกันอ่ะลองมาดูที่กลุ่มแรกปึ๊บมีรูปอะไรบ้างอ่ะทีละรูปหรือทีละภาพนะคะภาพนี
3: ้
0: คุณครูหนูสังเกตจากอะไรล่ะ
4: เพราะว่าชุด
0: ชุดใช่ไหมคะใช่ภาพนี้ล่ะลูกตำรวจภาพนี้ล่ะคะ
3: ทหาร
0: ทหารใช่อาชีพเหล่านี้นะคะเขาจะเรียกว่าอาชีพข้าราชการใช่คุณครูเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะคะก็คือครูที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าทุกๆวันวันไหนนะวันที่เขาใส่ชุดเนี้ยเขาจะใส่มาเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นครูข้าราชการใช่ไหมคะเขาจะใส่ชุดสีกากีมาแต่คุณครูบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นราชการนะเขาก็เป็นคุณครูสังกัดเอกชนก็มีหรือที่เรียกว่าครูอัตราจ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูเห็นคุณครูใส่ชุดสีกากีติดเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นอิงธนูแพแถบหรือว่าตาเสมาที่จะติดอยู่ที่ปกเสื้อนั่นแหละค่ะเขารับราชการต่อมาง่ายๆเลยคนนี
5: ้
0: ตำรวจก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นสายงานของข้าราชการเช่นกันรวมถึงทหารด้วยใช่หรือไม่ใช่เก่งมากเลยค่ะต่อไปปุ๊อ่านพร้อมกันนะอาชีพรับจ้าง
6: อาชีพรับจ้าง
0: ถูกต้องอาชีพรับจ้างเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะได้ค่าแรงเป็นสิ่งตอบแทนเช่นคุณครูแพรวเนี่ยเปิดร้านอาหารคุณครูแพรวจ้างพี่ปั้นทำงานเท่ากับว่าพี่ปั้นก็รับอาชีพรับจ้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานร้านอาหารหรือคนที่ทำงานออฟฟิศต่างๆแอร์โฮสเตสนะคะพนักงานบริการเหล่านี้เขาก็จะเรียกรวมๆว่าอาชีพรับจ้างก็คือมีคน

0: จ้างเราให้เงินเราเป็นสิ่งตอบแทนใช่ไหมต่อมาอาชีพเหล่านี้เรียกว่าอาชีพอิสระอาชีพอิสระคืออะไรขอถามพี่เชคิดว่าอาชีพอิสระคืออะไรคะอาชีพอิสระก็คืออาชีพที่เราประกอบขึ้นมาเองเช่นคุณครูแพลวขายของคุณครูแพลวปลูกข้าวปลูกผลไม้ไม่ได้มีใครมาจ้างเราแต่เราประกอบอาชีพของเราเองเราทำของเราเองและรายได้ก็มาจากการที่เราหามาเองโดยที่ไม่มีใครต่างเช่นครูแพลวขายไอศกรีมคนที่ซื้อก็คือลูกค้าเขาแค่มาซื้อเขาไม่ได้มาจ้างครูแพลวใช่หรือไม่ใช่นี่ล่ะ
1: คนขายผัก
0: คนขายผักถูกต้องแล้วนี่ล่ะใครรู้จักบ้างอาชีพนี
2: ้ไลฟ์สด
0: เขาเรียกว่าอะไร
2: ไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะหลายคนเลยหรือว่ายูทูบเบอร์ที่เด็กๆอาจจะรู้จักใช่หรือไม่คนเหล่านี้นะคะเขาอาจจะได้รายได้จากการที่มีคนโดเนทให้เขามีคนส่งของขวัญแล้วเป็นมูลค่าให้เขาใช่หรือไม่ใช่วันนี้คุณครูแพลวก็อยากจะทราบจังเลยว่าเด็กๆในห้องของคุณครูแพลวเนี่ยบุคคลในครอบครัวทำอาชีพอะไรบ้างให้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้อุปกรณ์ครูแพลวมาหรือยังเนี่ย
3: ย
0: ังทำยังไงดีอะใช้คาถาว่าอะไรดีอ๋ออ่ะรู้สิปากปุ๊บวันนี้ครูแพลวอยากได้คาถาว่าโอมมาล็อกก๊อกแก๊กได้ไหมคะได้อ่ะเดี๋ยวเสกพร้อมกันว่าคาถาโอมมาล็อกก๊อกแก๊กมาแล้วลองมาสังเกตพร้อมๆกันก่อนนะคะมีอะไรบ้างที่เด็กๆสังเกตเห็นมีภาพใช่ไหมคะ
1: ม
0: ีคำมีช่องว่างๆด้วยใช่ไหมคะอ่ะพูดตามครูแพลวนะคะ
2: อาชีพ
0: บุคคล
2: ในครอบคร
0: ั
2: ว
0: อาชีพ
2: บ
0: ุ
2: คคล
0: ในครอบครัวเก่งมากค่ะเราจะจับออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกคืออาชีพข้าราชการ
2: อาช
0: ี
2: พข้าราชการ
0: อาชีพข
2: ้
0: าราชการ
2: อาช
0: ี
2: พร
0: ับ
2: จ
0: ้
2: าง
0: อาชีพรับจ้าง
2: อาชีพรับจ้าง
0: และอาชีพอิสระ
2: อาชีพอิสระ
0: ถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพลวเนี่ยเตรียมสิ่งนี้เอาไว้ให้ด้วยเป็นสัญลักษณ์ของใครของเด็กๆทุกคนเลยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะนำสัญลักษณ์ของตนเองออกมาติดในช่องว่าบุคคลในครอบครัวของเด็กๆทำอาชีพอะไรบ้างให้เลือกติดแค่คนเดียวเช่นพี่แสนดีอาจจะเลือกคุณแม่พี่เช่อาจจะเลือกคุณพ่อนะคะเอาตัวอย่างแค่คนเดียวพอเข้าใจไหมคะเข้าใจพร้อมหรือยังดังนั้นเดี๋ยวให้อาสาสมัครลองออกมาก่อนขอเชิญคนที่เป็นสัญลักษณ์ดอเด็กค่ะข้าวหอมเป็นสติกเกอร์คุณครูแพลวขออนุญาตช่วยนี่เลยค่ะแปะในช่องให้ถูกเลยติดเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้ข้าวหอมด้วยต่อมาขอเชิญเดี๋ยวนะสุ่มก่อนครูแพลวชอบสุ่ม
1: ครูชอบเซอร์ไพรส์เหรอ
0: ใช่ชอบเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็ไก่ค่ะ

0: อ่ะอยู่ในความสงบอยู่เพื่อนตื่นเต้นโอติบอกเพื่อนๆก่อนว่าโอติเลือกคุณพ่อหรือคุณแม่
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่อเลือกติดอาชีพของคุณพ่อคุณพ่อทำอาชีพอะไรคะ
2: ช่าง
0: คิดก่อนใจเย็น
2: ๆช่างเซเว่น
0: อ๋อเป็นเซเว่นใช่ไหมแสดงว่าคุณพ่อทำอาชีพอะไรอยู่ในกลุ่มไหนคะ
3: ในกลุ่มเพื่อน
0: ในกลุ่มรับจ้างใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีคนให้ค่าแรงถูกไหมอ่ะโอติเอาแผ่นนี้ไปติดในช่องกลุ่มอาชีพของคุณพ่อที่คุณพ่อทำนั่นก็คือรับจ้างนั่นเองถูกต้องไหมคะถูกต้องขออีกสักคนได้ไหมได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต่อเต่าพี่นิรินทร์พี่นิรินทร์บอกครูแพลวก่อนพี่นิรินทร์จะเลือกติดเป็นอาชีพของคุณพ่อหรือคุณแม่หรือใครดีคะ
4: คุณแม่
0: คุณแม่หรอคะคุณแม่ทำอาชีพอะไร
4: โซโลบีด
0: โซโลบีดคืออาชีพรับจ้างหรือว่าอิสระหรือว่าข้าราชการคะ
4: รับจ้าง
0: เก่งมากนิรินทร์อ่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะรับจ้างอยู่ไหนนิรินทร์ติดให้ถูกเลยลูกสาวถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาปรบมือให้นิรินทร์ด้วยเก่งมากต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันดีไหมคะคุณครูแพลวจะให้คุณครูปลายทางนะคะได้แจกสัญลักษณ์ให้กับเด็กๆนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะมาติดนะคะที่ตารางนะคะสำรวจบุคคลในครอบครัวที่ทำอาชีพต่างๆได้เลยพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ต้นทางพร้อมหรือยังคะปลายทางละจ๊ะปลายทางก็พร้อมแล้วดังนั้นเราไปทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุป
5: yeah!

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางติดสัญลักษณ์เรียบร้อยหรือยังนะอ๋อมันปลายทางก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาช่วยนับกันดูซิว่าแต่ละอาชีพนะคะของบุคคลในครอบครัวของเด็กๆห้องเราเนี่ยอยู่กลุ่มไหนเท่าไหร่บ้างกลุ่มแรกนะคะก็คืออาชีพข้าราชการลองมานับพร้อมกันซิว่ามีกี่คนอ๋อแสดงว่าในห้องของเราเนี่ยพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ทำอาชีพข้าราชการของเรานะคะมีทั้งหมดกี่คนคะ5คนเก่งมากๆเลยต่อมาเป็นอาชีพอะไรคะรับอะไรรับจ้างนับพร้อมกันได้หรือไม่ได้อ่ะเริ่ม
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: คนด้วยกันมีเลขอะไรกับเลขอะไร1กับ1เก่งมากและอาชีพสุดท้ายกลุ่มอาชีพอิสระลองมานับพร้อมกันได้ไหมได้อ่ะพร้อมอ่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องมี8คนด้วยกันเด็กๆคิดว่าใน3กลุ่มอาชีพนี้ห้องเราผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไรมากที่สุดอะไรนะคะรับจ้างเพราะว่ามีกี่คนคะ
1: 11
0: แล้วอันดับ2คืออะไร
2: อาช
0: ี
2: พอ
0: ิ
2: สระ
0: อาชีพอิสระมีกี่คนจำได้ไหม8คนและน้อยที่สุดเลยคือกลุ่มของอาชีพราชการมีกี่คนคะ5คนเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตนเองด้วยเห็นไหมคะว่าในห้องของเราคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ทำอาชีพที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ใช่ไหมคะใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นอาชีพที่สุจริตคืออาชีพที่ไม่ทำความเดือดร้อนไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมคะใช่เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมแล้วใส่แมสและนั่งตัวตรงครูแพลวชื่นชมนิลินนิลินนั่งเรียบร้อยมากเลยชื่นชมพี่ใบเตยด้วยวันนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
7: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
8: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะ

0: เพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของกองทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงเสี่ยงซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมศิลปะนะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะจริงหรือเปล่าจริงทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรจะเร็วขึ้นนิดนึงนะคะ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆถูกต้องวันนี้นะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือ
1: ร้อยลูกปัดร้อยลูกป
0: ั
1: ดอ
0: ันนี้คือหลอดเหรอ
1: ล
0: ู
1: กป
0: ั
1: ด
0: ลูกปัดถูกต้องเลยค่ะวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาร้อยลูกปัดมาดูอุปกรณ์กันดีกว่านี่เลยค่ะว้าวอุปกรณ์ของเรานะคะจะมีเชือกค่ะจะมีเชือกแล้วก็มีลูกปัดสีต่างๆค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพลวจะมาสาธิตให้เด็กๆนะคะได้ชมนะเราจะหยิบนะคะเชือกของเราเนี่ยขึ้นมา1เส้นซึ่งคุณครูแพลวรอพี่สโนค่ะสโนพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเนาะเชือกของเรานะคะวันนี้เราจะร้อยเป็นสร้อยข้อมือดังนั้นนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นใช่เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเชือกของคุณครูแพลวเนี่ยมันมี2ด้านด้านนึงนะคะเราจะปิดมันไว้ด้วยลูกปัดคุณครูปลายทางสามารถทำไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะอีกฝั่งนึงคุณครูแพลวนะคะพันด้วยสก็อตเทปใส่เอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กๆร้อยได้ง่ายถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่ใช้วิธีนี้นะคะอาจจะนำไปชุบกาวนะคะแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเด็กๆจะได้ถนัดมือนะคะเวลาที่ร้อยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเวลาร้อยเราก็จะใช้มือด้านนึงนะคะจับเชือกไว้ให้มั่นคงจากนั้นมืออีกข้างนึงนะคะเราก็จะเลือกหยิบลูกปัดนะคะนี่เลยค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ู
1: ใช้ลูกปัดสีเขียวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่นะคะจับด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองเอาก่อนเด็กๆจะได้เห็นชัดๆอ่ะไว้ข้างๆก็ได้ด้านหนึ่งนะคะจับเชือกเอาไว้นะคะเด็กๆขาอีกด้านหนึ่งใช้มือจับลูกปัดนะคะจากนั้นเสียบลงไปสอดเข้าไปและใช้มือจับปลายและทำอย่างไรคะปล่อยลงไปปุ๊บนะคะหนึ่งอันเราก็สามารถเลือกลูกปัดที่เราชอบได
1: ้ดาวดวงใส
0: เห็นไหมอ่ะอีกครั้งสิ
1: ดาวเมื่อวันที่เราท
0: ำใช่เหมือนที่เราเคยตัดไปเลยใช่ไหมคะ
1: เห็นนี่คือลูกปัดสีชมพูอูออกมูใช่
0: นี่สีคล้ายเลยใช่ไหมเป๊ะเลยเหร
1: อ
0: นี่เลยเอเกี่ยวข้องกับที่เราร้อยลูกปัดอยู่ไหมคะเอ้าถ้าไม่เกี่ยวทำยังไงดีตั้งใจทำอะไรคะตั้งใจมองครูแพลวใช่หรือไม่ ใช่ยากไหมคะแต่ลูกปัดนะคะแต่ละรูปนะคะแต่ละสีมีจำนวนจำกัดเด็กๆจะร้อยสีเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วไม่เหลือให้เพื่อนได้ไหม

0: คะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเราแบ่งกันได้หรือใครอยากจะทำเป็นสีให้เป็นสายรุ้งเลยก็ได้ใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วอย่าลืมว่าเมื่อร้อยเสร็จแล้วเก็บอย่างนี้เลยได้ไหมให้มาหาใคร
1: ค
0: ุณครูเดี๋ยวคุณครูจะทำการผูกที่ข้อมือเด็กๆให้ดีไหมคะวันนี้หลังจากทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวให้เด็กๆนะคะเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะเปิดมุมหนังสือ

เราจะเริ่มจากเลข1กันดีกว่าคุณครูแพรจะเป็นคนวางตัวเลขแล้วให้พาคินหาภาพที่จะคู่กับตัวเลขที่ครูแพรวางได้ไหมคะอ่ะคุณครูแพรวางก่อนชึบอ่ะพาคินหาถูกไหมแตงโมต่อไปเอ๊หนึ่งแล้วก็อะไรดีนะสองทีนี้พาคินหาภาพไหนนะใช่หรือเปล่าไหนลองนับให้คุณครูแพรฟังหน่อยว่าสองหรือเปล่าหนึ่งสองเก่งมากต่อไปสองแล้วก็สองแล้วก็ตัวนี้เลยได้ไหมไม่ได้สองแล้วก็เจ็ดได้ไหมไม่ได้สองแล้วก็ต้องเป็นอะไรครับสามอ่ะทีนี้พาคินหาใช่ไหมไหนลองนับสิเก่งมากต่อไปสามแล้วก็อะไรนะสี่สี่คือตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมอ่ะอ๋อตัวนี้นี่เองต่อไปอ่ะพาคินหาภาพภาพไหนมีการนับก่อนด้วย4แล้วก็อะไรต่อนะ5อ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะเอ้าครูแพรนึกว่าตัวนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวนี้อ่ะไปกินหาภาพเลยเก่งมากเลย5แล้วก็อะไรต่อ6ใช่หรือเปล่าใช่หรอมันจะเป็นอย่างนี้หรอหรือจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้นี่เองอ่ะพากินหาภาพเลยครับ

0: อ่ะพี่เอาตีตรงนี้เรียกว่าหน้าปกนะแล้วถ้าพลิกด้านหลังเขาเรียกว่าอะไร
1: หลังปก
0: ปกหลังใช่ไหมคะทีนี้พอด้านข้างนี้เรียกว่าอะไรคะสันหนังสือถูกต้องครับแล้วพอเปิดเข้ามาเขาเรียกว่าแผ่นรองปกเนี่ยที่คล้ายๆกับหน้าปกเลยใช่ไหมได้ครับอานนท์อ
1: ันนี้เสื้อผ้าเลย
0: ใช่อ่ะพี่โอติจับหนังสือเราจะใช้มือข้างนี้ในการประคองหนังสือข้างนี้อ่ะเปิดหนังสือทางนี้ลูกทางนี้ข้างนี้
1: อาหารให้คุณยายแล้วแม่ก็ให้
0: ใช่แล้วใช้มือข้างนี้ในการเปิด
1: ให้
0: เปิด
1: ให้ให้ขนมยาย
0: เอามือนิ้วดูนิ้วพ่อนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือค่อยๆเปิดทีละแผ่น

0: เด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะมีความตั้งใจมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมนะคนแรกวันนี้ขอเป็นปอร์เช่ครับปอร์เช่ทางนี้เลยเพราะว่าผลงานอยู่ที่ข้อมือแล้วมาครับวันนี้พี่ปอร์เช่ทำผลงานใหม่หรือยังคะ
1: ทำแล้ว
0: ทำแล้ววันนี้ปอร์เช่ทำอะไรคะ
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่เออทำกิจกรรมใหม่ร้อยลูกปัดใช่ไหมคะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูสินี่เป็นอย่างไรคะสวยไหมคะสวยพี่ปอร์เช่ชอบลูกปัดสีอะไรมากที่สุดครับ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินเหรอครับเอาปรบมือให้ปอร์เช่ด้วยคนต่อมามาริค่ะมาเลยครูแพลวถือผลงานให้อ่ะพี่มารีจับไหมวันนี้มารีวาดภาพเป็นอะไรมาคะ
2: หนูอายังกลับบ้าน
0: หนูกำลังกลับบ้านเป็นยังไงคะลูกอันนี้บ้านหนูเหรอ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ใครคะ
2: หนู
0: หนูกำลังกลับบ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
2: ชอบ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะปรบมือให้มาริด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญเบคอนครับมานี่เลยเบคอนทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมครับใช่อ่ะเบคอนชอบลูกปัดสีอะไรมากที่สุดคะ
2: สีเขียว
0: ทำไมถึงชอบสีเขียวครับ
2: ชอบดูเดอะฮับ
0: อ๋อชอบเดอะฮักก็เลยชอบสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วกิจกรรมนี้สนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกพี่เบชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: เอาปรบมือให้เบคอนด้วยขอบคุณค่ะนอกจากกิจกรรมนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นรอเด็กๆอยู่รับประกันได้เลยว่าสนุกไม่แพ้กันพร้อมที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้ทำท่าดอกไม้บานปิ้งเก่งมากเลยเอาละค่ะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอนะคะทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเวลาเล่นเกมการศึกษาหนูเล่นกับใครคะลูกเพื่อนๆใช่ไหมคะและเราเนี่ยจะแย่งชิ้นส่วนเกมกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ปาเลยได้ไหมไม่ได้ต้องแบ่งกันเล่นและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยเพื่อนๆใช่ไหมคะถ้ามีปัญหาปรึกษาใครคุณครูเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนถูกต้องเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่5ครอบครัวมีสุขชื่อเกมโดมิโนภาพกับคำจำการเล่นโดมิโนได้ใช่ไหมใช่การเล่นโดมิโนเราจะต้องหาผู้เล่นคนที่1 2 3 4

0: จนถึงคนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้นะคะโดมิโนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากสักเล็กน้อยให้เด็กๆตั้งใจสังเกตนะอ่ะเรามาดูกันก่อนตอนนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็ได้เตรียมนะคะภาพโดมิโนแล้วก็คำที่เด็กๆจะเจอในเกมเนี่ยมาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะหนูคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไร
1: กางเกง
0: ถูกต้องอ่านพร้อมกันกางเกง
1: กางเกง
0: กางเกงบ้านล่างก็จะเป็นภาพกางเกงแล้วก็จะมีคำนะคะแต่บางชิ้นเนี่ยข้างบนเป็นคำว่ากางเกงแต่ข้างล่างอาจจะไม่ใช่ก็ได้ให้หนูสังเกตคำที่อยู่ด้านล่างของภาพด้วยนะคะเข้าใจไหมคำที่สองนะคะผ้าพันคอ
1: ผ
0: ้
1: าพ
0: ัน
1: คอ
0: ผ้าพันคอเก่งมากเสื้
1: อ
0: เสื
1: ้
0: อถุงเท้า
1: ถ
0: ุ
1: งเท้า
0: ถ
1: ุ
0: งเท
1: ้
0: า
1: หมวก
0: หมวก
1: หมวก
0: เก่งมากค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเล่นโดมิโนเมื่อเราหาผู้เล่นคนที่1ถึงคนสุดท้ายได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการแจกชิ้นส่วนของเกมในปริมาณที่ทำไมเท่ากันทุกคนใช่ไหมคะใช่อันนั้นคุณครูแพลวไม่ห่วงแต่ว่าห่วงวิธีการเล่นมากกว่าให้เด็กๆลองสังเกตดูสมมุติคุณครูแพลวนะคะจั่วมาได้คำนี้มาอ่ะดูก่อนนะเสื้อจริงไหมหนูอ่านตามใช่คำว่าเสื้อจริงเหรอ
1: ใช
0: ่ให้ดูอีกทีนึงคำว่าเสื้อนี่หนูดูคำก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะคำนี้คือคำว่าอะไรเสื้อแล้วความยาวของคำมันเท่ากันไหม
1: ไม
0: ่เท่าแสดงว่าคำนี้คือคำว่าเสื้อไหม
1: ไม
0: ่ไม่ถุงเท้าถูกต้องอนนท์ถุงเท้าแต่ด้านล่างอ่ะมันเป็นรูปอะไร
1: เสื้อ
0: ถูกต้องค่ะถ้าหนูเจอแบบนี้สิ่งที่หนูต้องทำคือสังเกตด้านล่างด้านล่างเป็นรูปอะไรคะเสื้อมีคำว่าอะไรอยู่ด้วย
1: เส
0: ื้อดังนั้นคุณครูแพลวจะให้หนูหาคำว่าเสื้อมาต่อใช่นี่คำตรงนี้กับคำตรงนี้ที่เป็นคำใหญ่ต้องตรงกันถูกไม่ถูก
1: ถูก
0: ต่อมาด้านล่างเป็นคำว่าอะไรดูภาพก่อน
1: ผ้าพันคอ
0: ถูกต้องผ้าพันคอก็ต้องหาคำว่าคอมาต่อใช่หรือไม
1: ่
0: อ่ะถูกอ่ะคำนี้ก็อ่านว่าอะไรผ้าอะไรคะผ้าพันคอหนูจะดูแต่ภาพไม่ได้นะหนูจะต้องดูคำด้านล่างด้วยใช่ไหมคะใช่เมื่อผ้าพันคอต่อด้านบนแล้วข้างล่างคือคำว่าอะไร
1: ถ
0: ุงเท้าคุณครูแพลวต้องหาคำว่าอะไรมาต
1: ่
0: อ
1: ถ
0: ุ
1: งเท
0: ้
1: า
0: ถุงเท้าเก่งมากถ้าเราเจอคำว่าถุงเท้าก็ต่อเข้าไปถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูเจอชิ้นนี้ที่คำด้านบนกับภาพด้านล่างมันเป็นชิ้นเดียวกันเราสามารถวางขวางและถ้ามีคำว่าหมวกหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกันทั้งด้านบนด้านล่างหนูก็สามารถนำมาต่อแบบนี้ได้ยากไหมคะจริงหรือเปล่า
1: จริง
0: เกมนี้นะคะเด็กๆอาจจะเกิดความสับสนได้คุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะแล้วลองตั้งคำถามให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตคำดูนะคะและที่สำคัญสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ด้วยพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้ไปเลือกเกมการศึกษาได้

0: วันนี้นะเด็กสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูปลายทางก็ให้คำแนะนำเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ต้นน้ำครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะลูก
1: สนทนาข่าวและเหตุการณ
0: ์อ๋อพี่ต้นน้ำบอกว่าชอบสนทนาข่าวและเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่พี่ต้นน้ำแล้วมีอะไรที่พี่ต้นน้ำชอบอีกไหม
1: มี
0: อะไรลูกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของใครไปคะของบุคคลที่ไหนถูกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวไปใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่เอาปรบมือให้กำลังใจต้นน้ำด้วยในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรหือตามคำ
2: ต
0: ามเก่งมากๆเลยและกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาชีพถูกต้องครับอนุนอาชีพของบุคคลในครอบครัวของใครคะของตัวเองใช่แล้วและกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ใครได้ทำกิจกรรมใหม่บ้างยกมือ
3: ท
0: ุ
3: กคนเลย
0: เอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาซึ่งวันนี้เด็กๆก็เก่งมากๆเลยนะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างยากใช่ไหมคะใช่ถ้าไม่เข้าใจเด็กๆก็เลยถามคุณครูเก่งมากแต่เวลาความสนุกในวันนี้หมดลงแล้วขอร้องเพลงก่อนที่เราจะลากันไปได้ไหม
2: ได้
0: นับ1 2 3วันนี้

สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบ

นะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเอง

ในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้ส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย
ท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

อันที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสงแสงแสงแสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
2: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
3: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าป้าขโมยไปขับ
2: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
3: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85น
4: ะ
3: ผมก็35
2: เกินไปคุณหมอครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
4: ยอมรับว่าไม่เคย
2: อ้าว

0: งั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
1: น่ะ
0: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปไปพวกเราไป
2: ไป
0: ได้ไปได้
1: ไปไปไป
0: ไปมาเลย
3: รู้จักค่ะปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
4: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
5: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
0: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับเอโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
6: มันต้องเกิดจาก
0: ไม่ใช่ถามหมอ
6: ถามหมอ
0: เคยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
1: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
7: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
0: ลุงแดงสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนี่พี่ปิงนะฮะน
9: ี่
0: ค
9: ุ
0: ณหมอลามา
8: สวัสดีค่ะ
0: รู้ไหมทำไมหมอลามา
10: ลางานเหรอ
0: ใช่
10: ลามาถ่าย
0: ไม่ได้
8: ลามารายการน
0: ั้
8: นเล
0: ือ
8: กเฉพาะ
0: หมอลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี
10: ้71
0: ดูตาย
9: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
0: ใช่
10: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
9: นั่นแหละนะเห็นไ
0: หมแหมเรียกพี่ก๊อฟ
8: เ
0: รียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
10: ให้หนุ่มเข้า
0: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
10: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่หนึ่งนะครับก็คือต้นมะม่วง
0: ฮะ
10: ต้นมะม่วงทั้งต้นเขา
0: ลำต้นเลยเหรอ
10: ครับผม
0: โอ้
10: อันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับสองนี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนชาวลาเท็ก
0: ครับผม
10: ตะไคร้หอม
0: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
10: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดา
0: ฮะ
10: ก็ใบสะเดา
0: สะเดาเหรอ
10: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขา
0: หัวขา
10: อันนี้ต้มขาไก่ได้อร่อยครับเสร็จแล้ว
0: เออโทษนะครับผมว่าลุงหิวเลย
10: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
0: อบ
10: เชยนี่เข้าเครื่องพะโล้ก
0: ็โอ้ดี
10: แล้วก็
0: ข้าวกินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
10: ข้าวได้
8: ก่อนทำระบบ
10: ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
0: อะไรฮะ
10: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
8: คาปูชิโน่
10: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
8: อยากมีสี
0: มีสีมี
10: สีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ
8: ปลอดภัย
10: ครับผม
0: คลุกเคล้าเข้าไปนะฮะ
10: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
0: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู
10: ้อะโอ้สาวแก่ไม่ๆก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
0: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
10: จวนนะครับจวนนะ
0: อ๋อมันดูยังไงลง
10: มันแรงมันหนืด
11: ไม้ที่เรามีการ
0: อันนี้ชุบอะไรมา
10: ชุบมาแล้วตัวนี
0: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
8: จันเหนียว
10: อันนี้เราจะขึ้นรูป
11: เออทำไมต้องเกลียว
10: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
0: เอ้าเหรอ
10: เนี่ยแค่เนี้ย
0: ขออนุญาตลองทำหน่อยได้ไหมครับ
10: ได้ครับ
11: เฮ้ย
8: ใช้ได้ใช้ได้ไ
11: ม่หยิบมาจากในนี้เมื่อกี
0: ้โอ้ย
8: นี่ลุงใช้ได้ไหม
10: เออนี่เกือบแล้วเกือบแล้ว
8: เห็นไหมเห็นไหม
0: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป
10: ่
0: ะ
10: ไม่มีครับ
0: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
10: อ๋อมีมาก
8: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
10: ความดันก็อยู่ในราว140 160
0: ปกติไหมครับอย่างงี
8: ้ไม่ค่ะส
0: ูงเห็นไหมยืนมีเอนไปเอนมาไหม
10: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดปวดทิ่ม
0: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
1: ปกติค่ะ
0: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
1: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้ว
2: อ
1: พอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
4: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
6: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
5: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
0: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
1: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม
0: ่
1: บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
0: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
11: นอนแล้วให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
1: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
0: ไม่นี่แข็งแรง
1: เราแข็งแรง
0: แข็งแรงให้คือคักอยู
1: ่
11: จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟใหญ่ตีแบบเสร็จเบา
0: ๆ
11: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
0: ไม่ฝืน
11: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
0: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
1: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60 65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
11: ผมก็จวนแล้วสิ
0: ไม่น่าจวน
1: นะไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
11: ไม่ได้ออกย้ำมือเข้าไป
1: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
0: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวแหละ
1: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
11: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
1: ที่นี่ก็ได
0: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
11: ที่บ้านก็ได
1: ้ที่บ้านก็ได้ที
11: ่นี่ก็ได้ทำได้ใช่ไหม
1: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่
0: อ
1: ยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
0: า
1: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
0: ั่งตรงเอามือ
1: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
11: แล้วถ้านานไม่นาน
1: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
11: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
0: เป็นไง
11: เดินหายไปเลยอ่ะ
0: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
10: ประมาณ5วัน
11: ทูบลุงอ่ะ5วัน
10: ก็นาน
11: อันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
10: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
11: ไหนขอชิมหน่อยนะ
0: ยังกิน
10: คือยุงแมลงมันจะกลัว
0: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทน
10: อ
0: ่ะ
10: ไม่
0: ขนาดน
10: ั้
0: นเด
10: ี
0: ๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
10: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
0: อ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
1: ไม่ได้ช่วยเก็บ
10: ไม่ได้ช่วยดีใจแล้วเนี่ย
11: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
0: รอเลยเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
11: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี
1: ่เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
12: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าย
7: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
13: นี่จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
0: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
1: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
11: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่
13: ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
0: หมุนใช่ไหม
13: หมุนครับหมุน
0: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
1: นี่
13: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกมือนึงเราก็คอย
0: คอยทุบหอย
13: ใช
11: ่ทุบหอย
13: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
1: จนเป็นก้อนกลม
11: นี่ไงหอยกลมแล้ว
13: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
0: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
13: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
1: จัดหอยให้เข้าลูก
13: แล้วผมขอดูหอยหน่อยครับ
11: นี่ครับลื้อมาทำใหม่ก็เลยได้นะ
0: เกรงใจ
13: เกรงใจ
11: นะ

0: คือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
1: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ต
2: ศิลปะ
1: ก็เสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบน
3: ๆใส่นมไหมใส่นมไหม
0: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
0: เอาไปสิไปสิไปสิ
1: รอของพี่ก๊อฟ
0: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
1: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
0: ่
1: กับหอยออร่า
0: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
3: ผมอยากได้แสงจ้าเม
0: ื่อวานหอยออร่าไปนู่น
3: หอยออร่า
0: อันนี้หอย
1: ใหญ
0: ่หอยใหญ
1: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
0: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
1: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
2: ้โอเค
1: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยราต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
0: อ
1: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้หอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
0: โอเค
1: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าพลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
0: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
2: ใช่อ
0: ยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
2: เอาค่ะ
0: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้เสร็จแล้ว
1: อันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆงี้นะครับเบาๆ
0: อันนี้เราถูทำไม
1: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
0: อ๋อสีเฟด
3: สีเฟด
1: หน้าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
2: สีที่มากเกินไป
1: ใช่ครับนั่นผมขอดูนี่นะครับ
3: ครับดูเลยครับ
0: ไม่ใช่ดูท้า
3: ขอดูขอดูลายมือ
0: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
1: ไม่นะครับ
0: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย
2: เขายังโนม
0: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้มั้ยฮะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่1เนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
0: ่
2: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่2กระดูกเขายังไม่บาง
3: คร
2: ับหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
0: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
2: ้
0: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
2: อันที่1ก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
3: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
2: เกาะยืดดี
3: เกาะยืดเท้ามันไม่ลื่น
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
0: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
1: ไปรถทัวร์ก็ได้
0: ไปรถทัวร์ก็ได้
3: ไกล
0: เดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
1: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะคร
3: ับ ตัดหนังยางออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
1: กางโชว์เลย
0: นี
2: ่สวย
0: สวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
3: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี่สวย
2: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
3: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอ่ะเป็นแบบจักรวาลอ่ะ
2: ถูกต้อง
0: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: เส้นก็แค่พับจีบเฉยครับง่ายๆคร
0: ับแล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
2: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนก
0: ัน นะครับขอบคุณฝันมาก
3: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากตากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
4: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกวางกระเจ้ากัน
3: แซงแซงแซง
2: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่านี่
0: ตามมาเลยครับ
3: ครับ
0: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
3: พี่อะไรนะ
0: ต้อย
3: พี่

0: ต้อยสวัสดีครับ
1: ต้อยสวัสดีค่ะ
0: พาเด็กๆมาปลูกป่า
2: ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะ
3: ที่นี่ที่ไหนครับ
2: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
4: ป่าชุมชนเมือง
0: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
2: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
0: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี้มีให้เราได้ปลูกไหม
2: คะมีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
1: นางเอก
2: คือต้นพี่ลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพี่ลังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
0: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเรากลับมาใหม่
2: ได้ครับ
1: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
0: ทีเดียวเลย
2: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
0: ขอตอนนี้เลยดีกว่านะ
1: ห้ามทำไม้หักนะคะ
5: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นที่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
1: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค
5: ่
1: ะ
5: ใช่
0: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เสร็จเรียบร้อย
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
0: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
1: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
0: เห็นไหม
2: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
5: โอ้ดีแล้ว
0: ดีงามรุ่นใหญ่พาซ่า
1: ปิงใจเย็นๆค่ะ
2: เดินทีละคนค่ะ
1: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
5: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
1: อะไรนะคะ
5: หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
1: ไม่
0: ไปตามไป
1: สู้แปดล้ม
0: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิเดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ยการที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผม
5: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกท่านเลย
1: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
0: ดีกว่าดีกว่า
1: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี้ย
5: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
0: โอ้ย
1: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
0: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
1: โอเค
0: คือลงทุนไปนะครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
1: ้
0: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
1: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
0: ทำไมที่บ้านทำไม
5: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ต้องยา
5: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยเป็นซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
0: ยังไงก็ไม่ลื่น
5: นิ้วเลยไม่ลื่น
0: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
5: จริงจริง
0: ไปที่ไหนก็ไม่รู
6: ้รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าก
7: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
0: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
5: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2120
0: วงฟรุตตี้นะ
5: ใช่
0: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
5: จริงจริงนี่จริ ง
0: ไปที่ไหน
1: คนไปทางอื
0: ่
1: น
0: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรเอางี
5: ้
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว อยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
1: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
5: หมอนไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
1: ้
5: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
0: ้
5: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันแล้วก็เขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเรา
0: ก็
5: จะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่า
0: ได้หมด

0: นอกจากที่บางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักนะเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาวกับมินมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่ในเป็นต้นนี
3: ่ปลาสลิดฮะ
2: นี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: อบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึง
1: จริง
3: แล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไหม
1: ใช้ชีวิตแบบสโล
2: เราเดินทางมาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่มั้ยกลัวใช่มั้ยกลัวใช่มั้ย
3: ครับ
2: ก็ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นดิกะไว้แล้วเชียวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติวันให้ความสำคัญกับต้นไม
3: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่ เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
3: ี้มันโครง
1: เ
3: รื่องอะไรเนี่ย
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าๆแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
3: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: อันนั้นเรื่องจริง
3: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
5: เข้ากล่อง
3: ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่
5: 3นิ้ว
3: นะ
5: ฮะ
3: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
5: ให้ตัวนี้
3: หมุน
5: ตรงล่าง
3: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้า

0: ไปไหนวะ
1: หม
0: ูลงสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
1: ันนี้เราต้องบังคับมัน
0: คุยแต่ผู้หญิง
2: เราไม่ได้ยินนะ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

0: และยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แผลอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โหว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลีย สถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วย

0: ้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%

0: สำหรับ Rating BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นผู้ที่เป็นกลุ่ม Non-Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC บวกถึง Cส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้งดีเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝี

0: มือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่

0: Double D ลงมาถึง C
1: และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุก

หวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนเดิน

0: างมาถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศกับคุณชนาการสุวรรณวงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนาการครับเชิญครับ
1: คุณผู้ชมคะณบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ดิฉันได้ยืนจุดนี้ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีโดยวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางมาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นอันดับแรกและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในบริเวณงานวันนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความสำรวมของผู้มาร่วมงานทุกย่างก้าวและทุกการกระทำล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความอาลัยที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างสำนึกในพระเมตตาพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการที่ทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลอย่างโครงการกำลังใจเพื่อผู้ก้าวพลาดโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและยังคงจดจำความน่ารักของพระองค์อย่างไม่มีวันลืม
2: แต่ได้มีโอกาสมาทำถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนเมืองพาอาศัยยามยากสภากาชาดไทยร่วมกับพระองค์ท่านในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มากราบพระองค์ท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราเห็นจริยวัตรของท่านเนี่ยท่านมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์แล้วก็พวกเราประชาชนไม่เป็นเราได้หมู่ได้ก็คงเสียใจที่ท่านได้สิ้นพระชนม์นะครับเพราะว่ากรณียกิจของท่านเนี่ยมากมายที่เรามาในวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกครั้งนึงที่มากราบแล้วก็ให้พระองค์ได้สถิตในสวงสวรรค์ที่เป็นทิพยวิมานของท่าน
3: ค่ะดีใจมากราบพระศุกร์ก็ตอนสมเด็จแม่มากราบครั้งแล้วตอนนี้ว่าจะกลับวันที่20เนี่ยก็เลยพอดีองค์พาท่านจ้ะก็เลยมากราบท่านอีกครั้งจะกลับแล้วก็กะว่าจะค่อยขึ้นมาเดือนธันวามาขอประสบสมเด็จแม่จะกลับไปบ้านก่อนเพราะแม่จะโรงพยาบาลก็นัดหมอไปนะพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งมากเลยแต่ละกรณียกิจของท่านประทับใจท่านเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าความสามารถของท่านความดีของท่านที่ท่านทำตามรอยสมเด็จย่าสมเด็จพ่อสมเด็จปู่ดังนั้นก้าวพระปิชาสามารถทุกอย่างจริงทุกคนเสียใจมากที่ได้ข่าวกัน
4: ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เติบโตมาแล้วก็เจอพระองค์ท่านเลยคือเรารู้สึกมีความผูกพันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งค่ะคือตั้งแต่ได้ข่าวก็คือรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราให้นาน

0: กว่านี้อีกนิดนึงอยากให้อยู่ไปนานๆจนเรารู้สึกว่าอยากให้เราโตไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าณวันนี้คือถ้าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยพร้อมๆกันค่ะ
1: ด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสบนิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยแม้ในขณะนี้เราคนไทยจะอยู่ในห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่ภาพแห่งการร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสืบสานพระปณิธานจะส่งผลให้เป็นพลังแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่จะสถิตในดวงใจของคนไทยตลอดไป
2: ครับขอบคุณครับคุณชนาการครับ
3: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดอมรินทารามหรือวัดตาลทางจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดามีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: ที่จังหวัดสระบุรีทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยที่วัดศรีสุทธาวาสมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: ไปฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568จังหวัดยะลาที่ได้ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาด้วยบอกว่าภาพวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำไม่เคยเลือนหายในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าจะขอสืบสานพระปณิธานในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนางสุเรียนนาระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาในฐานะตัวแทนจังหวัดยะลาที่นำผลงานเด่นของบ้านบันนังกาแจอำเภอทานโตไปร่วมจัดแสดงนางสุเรน่าเล่าถึงพระจริยวัตรอันเป็นกันเองเมื่อพระองค์เสด็จไปยังบูธทรงถามทรงซักถามและประทานคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีมุมเล็กๆที่ชวนให้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึง

0: นางซูเรน่าเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวพระอาการประชวรนั้นก็มารอปาฏิหาริย์ให้ทรงหายเป็นปกติเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างที่สุดเพราะพระองค์เป็นต้นแบบทรงเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความเก่งความแกร่งและความรอบรู้โดยเฉพาะโครงการกำลังใจพระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีผู้ต้องขังในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้นางซูเรน่ายืนยันหนักแน่นว่าจะขอสืบสานพระปณิธานโดยน้อมนำแนวทางปฏิบัติตนและพระจริยวัตรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
1: ในฐานะประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ข่าวทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านก็เฝ้ารอวันที่พระองค์ท่านได้ฟื้นนะคะได้หายตินะคะแต่พอทราบข่าวสิ้นพระชนม์แล้วรู้สึกใจหายนะคะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ราชวงศ์เนี่ยได้สูญเสียพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะในเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงนะคะหลายๆคนนะคะที่ได้มองดูพระองค์ท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแกร่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะซึ่งเหมาะกับในยุคสมัยที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะที่ต้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีทั้งหน่วยงานและประชาชนนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาให้ทางร้านใส่กรอบค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่เจ้าของร้านกรอบรูปนะคะร่วมถวายความอาลัยพร้อมทั้งตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างนางสาวทัศนีชิวปรีชาหรือว่าคุณเปิ้ลค่ะเป็นเจ้าของร้านรับทำกรอบรูปในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านก็มีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาใส่กรอบเป็นจำนวนมากแม้จะทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดและหากเลือกได้ก็อยากใส่กรอบพระรูปในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่าคุณเปิ้ลยังเล่าด้วยนะคะว่าจะนึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นกันเองของพระองค์จากการติดตามพระกรณียกิจต่างๆและจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่เคยได้มีโอกาสรับเสด็จในฐานะประสบกนิกรชาวไทยก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
3: อยากให้ท่านทำกรอบที่รู้สึกเป็นสิริมงคลอะไรมากกว่าท่านเป็นจะร้องไห้ท่านน่ารักนะคะแล้วรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือท่านเสด็จไปที่บ้านเพที่ระยองตัวเองก็จะมีน้องสาวที่ทำร้านอาหารนะคะท่านเคยเสด็จไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็น้องสาวก็เล่าให้ฟังประทับใจอะค่ะท่านเป็นกันเองเหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาเลยไม่ได้วางตัวนะคะเรารู้สึกครั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านเองแต่ว่าจากการที่น้องเล่าให้ฟังไปร้านนะคะก็รู้สึกค่ะรู้สึกตื้นตันกับท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยเกินไป
0: ทันตสถานหญิงพิษณุโลกนำผู้ต้องขังหญิงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทันตสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการนำผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อประทานโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังทรงผลักดันบทบาทสตรีในกระบวนการยุติธรรมโดยทรงนำมาตรฐานสากลการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและยังทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทรงใส่พระทัยในด้านการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
2: ทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะได้แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจจะส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมนำไปสู่สภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาของการสูญเสียมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเศร้ารู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนำประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในระดับที่พอดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่คนใกล้ชิดก็สามารถช่วยเหลือด้วยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมและสังเกตสัญญาณเสี่ยงอย่างเช่นอาการซึมเศร้าที่รุนแรงฉุนเฉียวผิดปกติหรือว่าการพูดถึงการทำร้ายตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าจะคลี่คลายลงเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการที่มีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนหยุดแชร์ภาพปลอมปรับแต่งด้วย AI เกี่ยวกับสถาบันนะครับพร้อมเตือนผู้นำเข้าส่งต่อเข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยเพจของทีมโฆษกกรมน.ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่พบภาพที่ถูกสร้างและก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภาพดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณรับส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลทั้งนี้การนำเข้าสู่เผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: วันนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมันที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้

0: ลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ย
2: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี
2: ้ครับก็ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆนะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับ
0: ค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอะคะ
2: มะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มนึงคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
0: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะ
2: ครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับ
0: อาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
2: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆ นะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับ
0: ค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีนี้ถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับ ปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าบุคคลที่เข้าสู่อาการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะ
2: ก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆ ก็คือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
0: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ70ปีในอายุน้อยมากๆหรือว่าในผู้ป่วยที่อายุสูงมากๆเนี่ยก็จะไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอายุที่น้อยลงกว่านี้ได้นะครับ
0: แล้วลักษณะของอาการสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
2: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าเราแบ่งเป็นระยะต่างๆเนี่ยถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับครับ
0: ของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับ
0: แล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
2: ครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี
0: ้
2: เพราะเราจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่างย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับ การรักษาโดยการใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีการลุกลามลงไปในส่วนของชั้นลึกของกระเพาะอาหารกับยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีในบางกรณีหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเพื่อใส่สเตนหรือว่าเป็นท่อทางขยายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทานอาหารพอได้บ้างแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับ
0: ถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ามีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วอะค่ะ
2: ครับในปัจจุบันนี้ถ้ามาในระยะที่ไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือว่าใช้กล้องรักษาได้เนี่ยผู้ป่วยสามารถหายขาดได้ก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงกว่าที่เราพบในระยะอย่างหลังนะครับเช่นในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับที่ปอดหรือว่าที่กระดูกนะครับ
0: ค่ะก็ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงหลักการทานอาหารที่ถูกวิธีที่ณปัจจุบันนี้คนลืมใส่ใจไปอะค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยผ่านการแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลงได้นะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ส สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านข้างอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มนะคะ
3: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของใส่ใจในจานเมนูนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเราไปดูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะฮะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้นะครับหันตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขณะที่เดือดอีกนะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นนี้ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะได้นะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงด้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไปจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวนึงนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะครับเราก็เอาเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ขิง

บางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปในนะกระทะ

0: นะครับทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็อะไรครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาทีนะครับระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินละนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผักทุกชนิดที่ใส่รวมไปเนี้ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่เรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปได้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็ก

0: เด็กฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนนึงนะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านนึงเขาไม่เคยให้เด็กๆเนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
1: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
0: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
1: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
0: สอนที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
1: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: แล้วเรามาทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าจะได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก Les Paymore นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมนึงแล้วก็ชวนเด็กๆเล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมนึงในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆ เนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้เครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้ไหมคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะ เมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะนึ่งกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
0: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำอะหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
1: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและ เพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ pay worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
1: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ประเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามจะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
1: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
0: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
0: เดินกะลาเดินกะลา หรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลิงไงคือชาเขาฝึก
1: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้เชื่อมโยงแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะ

0: ไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
1: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขาสองลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆกลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊บๆนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่ละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
0: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เรื่องเล่นเกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอ

ันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจและคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวว่าถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้ว

ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อ เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้ว่าถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าหรือว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั่นเกิดจากเจตนาและถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางพฤติกรรมมันก็มีผลตัวจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลข้อที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
จตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะอ่อนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีนั้นถ้าเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตับไปมันจะเกิดน้อยลงแต่ถ้าเกิดก็เกิดอ่อนๆเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันขาดเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉะนั้นเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตรเมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงดงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจซึ่งในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีล5เพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกจะตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตที่คนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็น

การกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การวีรกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ย ในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีรเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราฉะนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจดำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราถือทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองนะมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาได้แหละเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนแต่ก็มีหลักว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหรอนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยแม้แต่บ้าน

เป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มีมันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคนจะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าคนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเราเขาเป็นเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มีเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานานาจิตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนท่านถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะ
รู้สึกอู้เขาแปลกบางทีเขาว่าเออมันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ดังนั้นแต่เราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนแล้วต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายนี่บางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันมีหลายพันหลายมีหลากหลายบางทีเกิดมีโรคสักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันกันต้องบอกว่าคนเรามันมีแปลกว่ามีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกด้วยการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยคำพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระก่อนจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิครับดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้ไม่ เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจแต่ความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะชักนำไปทางไหนใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความขี้เกรงใจทำให้เราล้อแหลมต่ออันตรายทำอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาคำ
เครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้น

0: แค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

เล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขา

0: เนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับ จ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนไปอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
3: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
4: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
4: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะ ับตัน
4: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับ

0: ผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโกบอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราบอกว่า เดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะ
ลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่

มชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าพื้นดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมาย
ติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะอย่างเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช่องชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนล้นทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลัง
ไตยอยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับ
ชีวิตร่าง

กายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

ุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตัปปัญญตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระฤาษีดอนบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับแหละ1พระฤาษีดอนบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาจากทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆ

ให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมันทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาอาตมาอยู่สุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศครีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งเพราะฉันดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าจะชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดรก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงครัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดรให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดรเมื่อก่อนเจริญประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100หนึ่งช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประกาศมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็น

สถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะฮะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญข้อเกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกันหาจึงยกให้ชาลิกันหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกนาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดอนจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพุทธิชาติในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดอนแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระชนดอนให้พระมัตสีได้องค์แหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิราหัตถเทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงพิธีกูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวศวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บลัยเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิเดือดร้อนสัตโนมาเซวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนธุรัสสะพนพนมระทม

ความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทธสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพระราชศรัทธาในทานบริเอตว่าอัง

นายไตรโลกาสนิวาสไม่เว้นตนขาดชีนีขาดสนยากไรไม่มีผู้ใดที่จะปฏิบัติจะขอพระเกศแก้วกษัตรีนารีรัตน์ไปรู้

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินินโทษจะ

ภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพระสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศรา

ต่างน้อมยอดอย่างจะพิวาประกาศกองสองสาธุการสะเทือนทองพระหิมพานต์เพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสิ้นทุธาราเชชางชานฟูงถวยเทพอุคโฆษณาการประนมก่อนน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนรานาดเบื้องต่ำตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรมสถานสถึกผีลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอดพระบารมี

สมเด็จพระโยชน์กัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรั่นพระทัยโทมานาสรันทดถึงพระพรักเศร้าสรดอสุชนครอครองพนยนานันห้ามิดามีพระพักผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวพกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าเท้า

เธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเด่นแนงนายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเผ็ดโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารสาครนางท้าวเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้ก็บานเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดร นั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสัมปสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรักใครๆรักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักฆาตกรรมนี่มันเป็นโอคะสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พะโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโมคะและพะโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถคะโอคะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐินั่นศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอคะสงสารที่พระนางมัตสีท่านรู้พระชนรท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นแหละที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอคะทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระพิสดรมองพระพักตร์พระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้หกแม่แม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นที่ดีของลูกหลานพระนางมัตสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นพัญญาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระชนดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระชนดรว่าความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใคร
จงเอาไว้รับใช้พระองค์เพื่อสนองก็รับพระนางมัทสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชตุพรนี้ที่โยพระให้พรเนี่ยก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารุคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วอะไรที่เรานะถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะฮะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรพระกายินทรีเป็นตรีเนเอตเพาะละเหตทยานเนื้อห่องทองที่คลำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพรรณโอภาสดุจจะดวงดรุณพานุมาตรอุทัยที่วากรยังยอดอยู่คนเธอสิงครนานและเมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระชนดรก็ทูลขอพรแปดประการพรแปดประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระชนดรขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกและเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนองขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัทสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัทสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมา
เกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียว

เกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติทุกอธิษฐานก่อนตายตอนตายเออเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเถอะเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะครับมันเจอหลายคนก็แจกกันไปนะยอมแต่หลังอธิษฐานแล้วก็ให้เหมือนพระสันดอนนี่พระสันดอนจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะฮะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่หรือยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองอ่ะเอาโทรศัพท์ให้แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่นะรู้แล้วคิดอะไรป่ะมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคือเราไปช่วยมันแล้วก็ขัดใจลูกแน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพเดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวละญาติโยมอีน้องสาวโทรบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องบอกน้ำลายใสๆสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอเขาดูแลอยู่แล้วเขาบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายเนี่ยมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดอนว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตามาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางละคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าให้ลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระสันดรท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยถ้ามาทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์ไหมท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัด

ไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนอาตมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีก2เรื่อง1บอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเขาทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นอ้าว15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกเออมีเท่านี้ทุกนะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งเพราะเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ทำบุญสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งโดยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดรอธิษฐานว่าเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอให้จุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตโซธิฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้ว7ประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดข้อง8ประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสันดรขอ8ประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

สดนะมองแล้วกำสดน้ำตาจะไหลแต่ว่าบางท่านนั้นบ้านอยู่ไกลจำเป็นต้องไป

หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงทุระร้อนพอสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าแกอย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมและแกดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอ่ะเออไอ้ที่เหลือเดนพระน่ะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมจำไว้นะกินอะไรก็แล้วแต่นะให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเดนพระ 1. ของถวายพระเป็นของอร่อยสุด 2. ถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ไหมเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบนะจำไว้นะนั่นจะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะเวลาฉันเพลนเนี่ยอะไรอร่อยๆนั่งดูลูกไว้ก่อนเอาเลยฉันเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อันฉันรู้ว่าทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันว่าปลาสดนี่เขาดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอากับข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดไปเขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยนี่แจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่งี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังเทศมหาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวนเกลื่อนใช่มั้ยท่านมาฟังเทศมหาชาติโยมเตรียมมิตรบางมาเตรียมถุงก๊อบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปถ้าเคยอายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัดมึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านเออคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียและจะเป็นของมงคลคุณโยมผู้หญิงก็ทุระร้อน

รายการแต่พระตบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนาเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจงได้เสริมทรงให้

มีสุขสำราญอำนาจตรายรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทาน

ท่านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: แม่มามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่น

0: การเล่นบนฐานความสูงเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนนึงเนาะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านนึงเขาไม่เคยให้เด็กๆ เนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
1: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
0: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
1: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
0: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
1: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

และเรามาทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเลสเพย์มอร์นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้

0: เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ชวนเด็กๆ เล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมหนึ่งในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกได้ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้ไหมคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะ 1กล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆอะค่ะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
0: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็น
1: สามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและเพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอ่ะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้
1: กำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะ ียงแต่ผู้อำนวยการเล่นตระเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ

0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
1: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
0: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
0: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลิงไงคือชาฝัก
1: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมนึงซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อกสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะ

0: ามแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
1: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆ กลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊บๆๆนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดนึงก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมๆแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่ละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
0: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เรื่องเล่นเกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจและคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเพราะถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อ เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้เพราะถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาและถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุข
ใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจว่าอยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉันคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางพฤติกรรมมันก็มีผล

0: ตัวจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลข้อที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะโอนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีนั้นถ้าแม้แต่เจตนาจะเบียดเบียนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตับไปมันจะเกิดน้อยลงแต่ถ้าเกิดก็เกิดอ่อนๆเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉันเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตรเมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงดงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจซึ่งในการ ในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าเพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติ แต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกหรือตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตเด็กคนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็นการกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การวีรกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีรเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราฉะนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจดำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราถือทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้เลยเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนแต่ก็มีหลักว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญ โดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหล่อนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยเมตเตบ้านเป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มีมันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคนจะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าคนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเราเขาเป็นเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีความสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มีเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรา นานาจิตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกเราก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนท่านถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะรู้สึกอู้เขาแปลกบางทีเขาว่าเออมันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นั้นแต่เราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายนี่บางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์พันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีหลายพันธุ์หลากหลายบางทีเกิดมีโรคสักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันธุ์กันต้องบอกว่าคนเรามันมีแปลกว่ามีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกเสียรู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกด้วยการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยคำพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระก่อนจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิครับดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้มัน เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจในความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะชักนำไปทางไหนใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความขี้เกรงใจทำให้ ล่อแหลมต่ออันตรายทำอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาคำเครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราพลอยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันฉะนั้นในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเกี่ยวเวลา
1: หันธรรมยังธรรมคาทาสาธุการังทัทธามะเซสาธุสาธุสาธุอา

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่าย

0: ุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
3: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
3: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระ ระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตรา

0: แลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ

Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding ผลทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้าทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลัง

ังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอัทธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าตัวโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายขวานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละ

พระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้ไม่ใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจําใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสิน

โดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้หมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยศัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็การแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความ

ทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมคำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
2: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
3: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
4: พูดผิด
5: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
3: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
6: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
3: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
7: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
3: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
7: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
8: ไปแล้วเด้ออีแม
7: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
7: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
8: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
7: เอานี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้วแก้ว
7: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
8: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
4: เต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนไทยโบราณ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะ
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ตึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถ

0: ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับคร
0: ับแล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
0: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี
0: ้
1: เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี
0: ้
1: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเรตนะครับโรคบาเรตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
0: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างๆความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
1: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับ

0: ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่ก่อนจะเข้ากระเพาะอาหาร
1: ครับแล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนๆเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับแล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูด นะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้ หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบ
1: ค่ะ
0: นะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกจากนั้นแล้วก็มีทีม อื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี่ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างหนึ่งเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องและก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่า

0: ที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ 1-5 แล้วค่อยวางลงนะคะนับ 1-2-3-4-5 จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1-2-3-4-5 1ขยิบตัวขึ้นนะคะนับ1-2-3-4-5 2 1-2-3-4-5-3 1-2-3-4-5-4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปด1-2-3-4-5-9ครั้งสุดท้ายนะคะ1-2-3-4-5-10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้อง

0: ธุรกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prdwe.prd.go.th และทาง Facebook NVT World ครับ
1: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
0: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่10และจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.นะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 น.หลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 น.และวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 น.และจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 น.ครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหา

ราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่ง

0: พุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมาอย่างพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดย ยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3 ชั้นสลักลาย

นต์ประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกหาสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาเล็กราชวรรษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาพิไทยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปร.สีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสกลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิ

0: สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระประหลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจบอนพระมหาสามอาคาธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

0: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกษวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คำนี้นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติสังฆการีค่ะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งซึ่งก็จะมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธรรมพระศพตลอดร้อยวันนั้นก็จะจัดพระพิธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: องค์พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
1: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
0: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: อ

0: ผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆะวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุม

พระราชทานพระราชบรมกาศให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงลับแลลิ้นลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประทับพระราชอาสน์ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อส่งอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยเจตระดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งของย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีคงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำรงพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทย

ไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญศิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวศิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตถยาสุขาวดีวายูหสูตรโดยบรรพชิตจิตนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคนเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคน

เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจจิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2518ถึงพฤษภาคม2519ที่ขับเคลื่อนภายใต้6กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกรปรินเซสสิวรรณวรีดราก้อนฟรุตตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ8แห่งสร้างรายได้กว่า693ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ90โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นาทีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4
รูปทันทีระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและนิติชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ในอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP
ณที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

คุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC กรุ๊ปสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปอเรชั่นบริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีกลางมูลนิธิมิตรภาพไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัดชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงการต่างประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ

0: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
2: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
2: เฮ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
3: ไปแล้วเด้ออีแม
2: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
1: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
2: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
3: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
2: เอานี่แมวผู้ใดนี
4: ่แก้ว
2: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียกลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
3: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
4: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
4: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
3: โขน

0: เนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ใหญ่มาก
0: ปู่สวยนะ
2: ดูท่าทางคุณปู่คุณหลานจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชานั้นก็เพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทดลองลงมือดำนาปลูกข้าวโดยวิถีแบบเกษตรอินทรีย
0: ์อย่าเดินหนีลูกห่างๆบ้างอย่าไปเข้าใกล้

0: ไอ้มันเดี๋ยวมันกัดเออค่อยลงนะลูกโอ้มันลื่นมันลื่นไม่เป็นไรเออสนุกดี
1: ลุงคะทำไมลุงหล่อจังคะ
2: ว้าวเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลุงกินอาหารปลอดสารพิษ
0: เออ
2: เกษตรอินทรีย
0: ์ปู่ต้องกินบ้างเว้ย
2: รู้จักไหมนี่อันนี้คือข้าวใบมือมาใบมือมา
0: เออ
2: ข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษ
1: แล้วเกษตรอินทรีย์คืออะไรอะคะ
2: เกษตรอินทรีย์คือการทำพืชผักสวนครัวโดยการปลอดสารพิษครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวเราไปดำนากันแต่เราต้องไปทางนู้นไปถอนต้นกล้า
0: ข
2: ั้นตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นต้นกล้าเรามีเมล็ดข้าวใช่ไหม
0: ใช่
2: เมล็ดข้าวตรงเนี้ยเราต้องหมักแช่น้ำไว้3วันเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกรากแตกตาคือโดยการแล้วก็มันถ่ายน้ำเช้ารอบหนึ่งเป็นน้ำแล้วก็เย็นอีกรอบหนึ่งเช้าเย็นรอบอย่างละรอบ3วันเราถึงจะมาดำนาแล้วก็เอามาหว่านไว้ในที่นี่ก่อนที่เราจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยหว่านในแปลงนาสาธิตนี้ก่อนเพื่อที่จะเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าอย่างน้อย12วันขึ้นไป5วันก็ถึงจะงอกขึ้นมาอันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงนะอันนี้หวานให้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ย3วันเขาก็จะงอกขึ้นมาวันละ1เซนอะไรที่ลอยนั้นคือไม่เป็นข้าวเสียอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาท็อปต้นกล้าก
0: ันมาท้อง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ระวังค่อยๆเหยียบ
2: ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าพันหอมปทุมนะครับ
0: ครับ
2: ลองดมใบเขาดูใบยาวๆสูงๆเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหอมเหมือนกับมะลิ
1: กินได้ไหมคะ
2: เขาสกัดเป็นน้ำคลอโรฟิลได้นะ
0: หอมเลย
2: หอมเหมือนวิตามิน
0: ข้าวหอมจริง
2: เดี๋ยวเราถอนต้นกล้าโดยการจับเอามือจับให้ถึงโคนเลยนะคะ
0: ครับ
2: ถึงดินเลยแล้วก็ถกขึ้นมาถกเข้าหาตัวเนี่ยดูลุงนะครับถกเข้าหาตัวจับเป็นก้อนก็ได้เป็นกรัมละหน่อยดึงพอนั่นแหละจับให้ถึงนี่เลยประมาณนี
1: ้โอ้โห
2: ตัว
1: ไหวไหมครับปู
2: ไหวแล้วพอมันเยอะแล้วเราก็เขย่าลากเขาออกเอาดินเขาออกครับ
0: ครับไหวไหมอ่ะไหวไหมอึโอ้โหต้องโยงเลย
2: แล้วก็เนี่ยชาวนาเขาจะต้องฟาดดินออกทำยังไงรู้ไหม
0: ฟาดไงครับ
2: เขาก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะยกเท้าขึ้นมาฟาดที่เท้าดินก็เขาจะออกเห็นหรือยังทำนาก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายเสร็จแล้วนะดูมือนะต้นข้าวเนี่ยเราก็หยิบประมาณกำหนึ่งสองสามต้นดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดน้ำหนักเขาต้นกล้าเขาลงไปนะครับหนึ่งแบบนี้ประมาณคืบหนึ่งมาดึงใกล้ๆนะฮะอันนี้เยอะไปออกครึ่งนึงนั่นแหละกดยังไงกดแรงนิดนึงถอยหลังมาคืบหนึ่งแค่ไหนเออแล้วก็เป็นแถวมาซ้ายขวาได้คืบหนึ่งกดอย่างนี้นิ้วโป้งจับอย่างนี้
3: โอ้ยนิ้วโป้งครับ
2: นิ้วโป้งกดลงไปไอ้สวยแล้วนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้วห่างกันคืบหนึ่งนะครับ
0: อันนี้จะปักได้นี่อย่างนี้
3: น
0: ี่ปู่ทำได้แล้วปู่ทำได้แล้วเห็นไหมปลุกเป็นระเบียบเห็นไหมตั้งได้เห็นไหม

0: อนเกี่ยวกับการดำนาค่ะแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการปลูกข้าววิธีการนะคะถ้าเกิดเราจะฝังต้นข้าวเราจะต้อง2หรือ3ต้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปฝังลึกๆในดินค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นเองค่ะ
1: ดำนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่เคยนะพอทำแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วได้ความรู้เกี่ยวว่าชาวนาเนี่ยเขาลำบากยังไงเขากว่าจะปลูกข้าวได้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลำบากกันนะจึงเห็นใจชาวนาด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยค่ะคุณปู่แบบว่าดำนาแล้วก็ต้องก้มถอนต้นข้าวแล้วก็ใส่ต้นข้าวอะค่ะคุณปู่สุดยอดมากเลยค่ะ
1: ร่างกายเขาอ่อนแอนะเขาเอาข้าวมาปักดำนาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเพราะว่าพื้นปลูกแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกอ่อนแอเอานิ้วกดไม่มีแรงอ่ะก็เลยลอยเคว้งคว้างก็น่าเห็นใจนะรู้สึกเขาตั้งใจอ่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอ่ะมันสุขภาพร่างกายเขาไม่ดี
0: ส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนตายหมดเลยค่ะ
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยมีผู้คนมากมายให้การนิยามศาสตร์ของพระราชาในหลายความหมายแต่มีหนึ่งนิยามที่เรียกได้ว่าตรงและชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2554ความว่าเป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจจึงกล่าวได้ว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: มาถึงการออกกำลังใจตามศาสตร์ของพระราชาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองและรู้จักแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้ใช้งานได้มากกว่าเดิมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยในวันนี้เทรนเนอร์เก๋จะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการทำยาสระผมเพื่อเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนไปดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: นะคะวันนี้เราจะมาทำแชมพูจากอัญชันกันจากดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็จะมีตัวส่วนผสมหลักๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆกลุ่มกลีเซอรีนที่ได้จากตัวปิโตเคมีแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เป็นสารเคมีที่ตกค้างกับร่างกายไอ้ที่เราทำใช้เองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องสารกันเสียไม่มีเรื่องสีที่เป็นสารเคมีอะค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานด้วยและตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่สองคือเอาผงฟองนะคะเดี๋ยว
2: ใส่ไปทั้งซองเลย
1: ใส่ไปทั้งซองเลยค่ะส่วนผสมมันจะพอดีกับสำหรับน้ำ3ลิตรอยู่แล้ว
2: ครับกวนให้ลักษณะไงแบบ
1: กวนให้มันละลายอะค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
3: ทำไมอะคะถึงจะต้องคนให้มัน
1: ไม่งั้นเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นก้อน
2: ๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยๆเข้าใจเท่าไหร่แล้วสารตั้งต้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้
1: ม
2: ั่ง
1: มันจะมีสภาพเป็นด่างอะค่ะมันจะช่วยทำให้ผมเราสะอาดขึ้นเมื่อผมเราเวลาเนี่ยมันจะมันเนาะตัวด่างเนี่ยมันจะช่วยล้างเหมือนสบู่อะค่ะ

0: ็คือตัวด่าง
1: เทหมดเลยนะครับ
0: เทหมดเลยค่ะเหมือนเดิมเคที่ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมไปตัวลาโนลินลาโนลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมช่วยนุ่มลื่นขึ้น
1: อ๋อนุ่ม
0: ใช่ผมทำให้ผมไม่พันกันแต่จริงๆถ้าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะ
1: ครับหน้าตาลาโนลินเป็น
0: หน้าตาลาโนลินจะเป็นผง
1: โอ้เป็นผงเหลืองๆนี่สารลาโนลิน
0: ค่ะลาโนลินเป็นตัวที่ทำให้ผมนุ่มลื่น
1: นุ่มอ๋อนุ่มสลวย
0: นี่เราจะผสมกับน้ำนิดนึงเขาจะได้ละลายเร็วขึ้น

0: ก๋ละลายละเทไปได้
1: แล้วละลายอ่ะผสมลงมาในนี้ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับเทเลยนะครับ
1: โอเคนี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นแล้ว
0: อ๋อมีส่วนผสมหลายอย่างนะ
1: ยาวๆแบบนี้จะได้ไม่พันกันค่ะทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้น
0: จับตัว
1: จับเกลือค่ะ
0: จับตัว
1: ค่ะใช่จับตัวนะแชมพูค่อยๆหยอดนะคะอย่าพรวดไปทีเดียวค่ะต้องค่อยๆหยอด
0: หยอดนะคะ
1: เนี่ยพอเราใส่ผงข้นไปแล้วมันจะเริ่มหนืดเหนื่อยขึ้นรู้สึกหนักขึ้นไหมคะ
0: หนักไหมลูก
1: หนักไหมหนืดเหนื่อยขึ้นในนั้นเนี่ยพอมันละลายมันเริ่มเหนียวขึ้นเนาะสุดท้ายเลยค่ะเราจะได้หอมขึ้นแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมไปนิดนึง
0: น้ำหอมกลิ่นอะไรครับเนี่ย
1: น้ำหอมวันนี้จะเป็นกลิ่นมะกรูด
0: มะกรูด
2: พี่หอมมากเลยค่ะ
1: มากเลยค่ะนะ
2: กลิ่นมะกรูดอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งให้ผงฟองเขายุบนิดนึงอันนี้ก็เติมใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยมาเอาบรรจุขวดจะได้เอากลับไปใช้กันนะ
0: ครับ

0: รู้สึกได้ความรู้ดีเราสามารถที่จะนำวิธีการของเขามาใช้เป็นอาชีพได้นะผมว่าดีคำนวณดูแล้วเราก็มีความสามารถสร้างอาชีพพอเพียงได
1: ้คือคนไทยจริงๆเรามีความเป็นครอบครัวใหญ่ๆตอนนี้พี่เห็นว่ามันเราเห็นน้อยลงโอกาสที่คุณปู่กับหลานจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยมากเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเรียนพิเศษอีกกว่าจะกลับมาก็ค่ำโอกาสที่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยละเวลาพี่เห็นลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแดดนะครับดื่มน้ําแต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะมากอันเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องกินน้ําเกลือแร่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าโดนแดดประมาณนึงอากาศร้อนประมาณหนึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดได้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดแล้วเหงื่อออกโดนแดดแล้วเหงื่อออกแล้วกินน้ำเปล่าอาจจะมีภาวะของขาดเกลือแร่ได้รวมถึงจะอาจจะทำให้เกิดเป็นได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนนานๆในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงๆเนี่ยเหงื่อออกไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ผู้สูงวัยเนี่ยก็คือก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะฮีทสโตรกได้ก็คือเป็นภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงจนทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดมีภาวะหมดสติได้การรักษาก็คือต้องเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงครับ
3: แม้ในวันนี้พ่อที่เรารักพระราชาที่คนทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญจะไม่อยู่แล้วแต่หากองค์ความรู้ที่ส่งใช้ในการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรนั้นยังคงต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดซึมอยู่ในทุกๆที่แทรกอยู่ในทุกๆหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการองค์กรเอกชนหรือแม้ประชาชนคนไทยอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระราชาที่พวกเรารักยิ่งส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.กรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนึกถึงศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสต์เขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์จากพระที่มาเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตาสูตรนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัตว์เขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสมพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกรณีมัตสุดเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่า

เราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุขตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์นะสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่กับสามีก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันญาติต่อญาติอยู่ด้วยกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ด้วยกันเพราะอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้าเราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายในครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงไปถึงความเป็นผู้กล้าหลายรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนิทรรศนอุทาหรณ์และนำไปสำรวจตรวจดูนำไปสั่งสอนเพราะคนบางคนเนี่ยอยู่ไปแล้วเขาบอกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรัชญาปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้น 1. เพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดี 2. เพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอัตสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางประตูเศษอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้เขาบอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสดๆเพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าเขากินได้ปลาร้าสับเขากินได้มาแรงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดนะท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงกับเงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมาร้อนท้องแล้วจากนั้นนักแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศที่ไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจะอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้กินลูกสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ้อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะฮะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะ

ตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรกินส้มตำปูปลาร้าปลาร้าดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายนะฮะเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้องกันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจะจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าไปสุนัขนะเลี้ยงนอกบ้านนะเลี้ยงหน้าบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอเจ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไปง่ายๆไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นจะเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้นอนง่ายสอนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายเขามีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรฝังความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวๆท่านมันมองแบบเคล็ดมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบๆเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจแสนงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็ไปสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมเขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์สี่ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงข้าวของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แห่คนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดหวงข้าวของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไร
เพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่2เรื่องคือ1วิญญาณผู้ผีปีศาจ2เทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆนี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณภายในจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายๆวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดนั้นมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุบกระทรายที่กระถางธูปพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างเนี่ยนะถ้าหอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขสนเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกรวดน้ำอะไรกรวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราในคำกรวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงเห็นใครจะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายละครเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อคืออีกเรื่องนึงเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรัชญาปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันแล้วเล็กๆมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกว่าสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดจะสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันแล้วเกิดเป็นคนนะฮะ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าท่านไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาละเป็นอะไรก็ไม่รู้และไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำเนินชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนเนี่ยอาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อายุคนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกลับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่น
เราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมา

0: คนเที่ยวกลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็สนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า

0: ตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม่าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม่านะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัท

ที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของกะสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10ซึ่งปีนี้ได้กำหนดขึ้นที่วัดศรีนครินทร์วัดศรีนครินทร์นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีคุณภาพเพราะว่าได้สร้างถวายให้กับสมเด็จย่าในครั้งนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเทพกิติโมลีเป็นเจ้าวาดได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครราชทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกันเราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับมาว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา

0: เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่นที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันค้ำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อผู้พุทธศาสนา
1: ผมพบสองสามประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่ 2-3 เรื่องก็คือ 1. จะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในการจัดกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่ 2. ท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ70ปีนะครับรวมทั้งอีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการหลายๆโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งมีหลายวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่างครับ
2: ก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทยเดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งรกรากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนา

0: หาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั่นก็คือลูกหลานไทยเรานั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วๆไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรและตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณโสพลวัชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพดร.อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นน่าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิดว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่าบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงมองทะลุปลุกโป่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไป
1: ในช่วงวันที่20-21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550ได้เดินทางไปร่วมประชุม ของสหภาพพระธรรมท

ทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกษเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนายนามผู้แทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่และก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพจิตตมุรีเป็นหลวงพ่อแล้วก็นำมาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุขมีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียเนปาลพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในโซนของโอเชียเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาพซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจาก EU ไปนอกจากนั้นก็มีมาสิงคโปร์มาจากมาเลเซียก็มากล่าวถึงงานที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกจากนั้นในการประชุมซึ่งเป็นงานหลักของการจัดงานในครั้งนี้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิตติโมลีเจ้าวาดวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรียเป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคม

0: กับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลังที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างเช่นที่วัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติกับท่านจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ลำได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูตการผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
1: การประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดศรีนครินทร์วรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศรัทธาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
2: การครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิด

ให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยทุกประการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้ว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
1: อะไรไปไปไปไป
0: พยัค
2: ฆ์อยู่ไหนไป
0: พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
2: พยัคฆ์ร้ายไป
0: พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
1: อะไรครับไม่รู
0: ้พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
3: พยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: คุณคือพยัคฆ์ร้าย2499ใช่ไหมครับ
3: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะครับพยัคฆ์ร้ายวันนี้คุณวิทยาวรรณสิริหรืออาแป๊ดนะครับสวัสดีครับอาแป๊ดครับ
4: สวัสดีครับ
0: พยัคฆ์ร้ายครับก่อนที่เราจะไปเจอกับบททดสอบที่มันสำคัญเนี่ยเรามีบททดสอบเล็กๆมาดูก่อนซิว่าจะผ่านด่านนี้หรือเปล่า
4: ลองดู
0: งั้นลองไปเลยครับ
4: ครับผม
0: นี่เลยครับพยัคฆ์ร้าย2499
4: ต้องทำอะไรกับเหรียญบาทเนี่ย
0: พลิกเหรียญด้วยมือข้างเดียว
4: สบายมาก
0: ว้าวเฮ้ยผมลืมบอกไปต้องใช้ฝ่ามือตีลงไปแล้วให้เหรียญมันพลิกกลับโดยไม่โดนเหรียญเลยแม้แต่น้อย
4: แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับ
0: ก็อยากจะทดสอบดูว่ากำลังแขนไหวไหม

0: อย่างนั้นแล้วก็ลองดูเลย
1: ครับผม
0: เห็นฝีมือเปียกลาย2499หรือยัง
1: ต้องยอมแล้วครับงั้นรับภารกิจของเราได้แล้วครับมันคือ
2: ขึ้นสังเวียนผ้าใบกับนักมวยที่อายุน้อยกว่ายืนหยัดสู้อยู่บนสังเวียนให้ครบ1ยกจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ที่อายุน้อยกว่านี่กี่ขวบครับ
1: อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ
0: แบบนี้จะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่อย่างผมนี่รังแกเด็กนะครับ
1: งั้นไปพบครูฝึกเลยดีกว่าครับ
0: ไปเลยครับ
1: เชิญด้านนี้ครับ
0: ครับผม
3: สำหรับคอละครแล้วพยักษ์ร้าย2499เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทบาทของทนายประจำตระกูลหรือว่าคุณหมอแต่ในชีวิตจริงของเขานั้นชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นยิ่งนักมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เขาแสดงพลังหมัดให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยไม่ใช่อุปสรรค
0: ไหนครับไหนครับคนไหน
1: โอ้ยคือเป็นกระทิงดุ นี่แหละครับครูฝึกแข่งโรงเรียนสอนมวยไทยครูดามนะครับคุณพันธิวาบุญตำไมครูหยองสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ก่อนอื่นเราก็ต้องไปรู้จักกับอุปกรณ์เพราะอย่างอื่นของเราก็จะมีผ้าพันมือมีนวมเราก็ต้องพันมือก่อนเพื่อเป็นการเซฟมือด้วยแล้วก็เวลาพันมือไปช่วยกระชับในข้อมือ
0: ครูฝึกครับนวมนี่มีกี่ไซส์ครับ
4: อ๋อก็จะมีตั้งแต่4ออนมันจะมีเริ่มแต่แบ็คแล้วก็มี4ออน6ออน8ออน12ออนขึ้นไปค่ะแล้วแต่ขนาดหมัดของเราถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเด็กอย่างนี้ก็จะใส่ประมาณ4ออนถึง6ออนเวลาสวมนวมปุ๊บนวมจะไม่แน่นจะไม่หลวมจนเกินไปให้พอดีสำหรับหมัดของเราแต่เขาใช้แบบมาตรฐานจริงๆก็ประมาณ10ออนนะคะ
1: แล้ววันนี้ฮะเราจะต่อยแบบมวยไทยหรือมวยสากลครับ
4: อ๋อในวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของมวยไทยนะคะ
1: หมัดเท้าเข่าศอกมาเต็ม
4: ใช่แล้วค่ะเราต้องไปเรียนในขั้นเริ่มต้นก็คือเบสิกของมวยไทยก่อนหมัดเท้าเข่าศอกการออกอาวุธว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: และช่วงหน้าเราจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงของแท็กทีมวัยทอง
3: อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายการเล่นกีฬามวยไทยกระจับนักมวยช่วยป้องกันอวัยวะส่วนสำคัญของนักมวยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยเข้าปะทะกางเกงมวยสวมใส่เพื่อความคล่องตัวในการชกผ้าพันมือป้องกันนิ้วมือไม่ให้เคล็ดหรือถลอกเวลาต่อยมวยต้องพันมือทุกครั้งก่อนสวมนวมแบ็คชกกระสอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมชกกระสอบทรายรูปร่างหน้าตาเหมือนนวมทุกอย่างแต่ขนาดเล็กกว่านวมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันฟันยางป้องกันฟันและปากไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการชกมวย
1: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากกติกา
4: ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
1: พร้อมไหมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้ฟิตมากกะอากาศมากพวกเราใส่แล้วมันฮึกเหิมอยากจะลุยเลยอ่ะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ในใจอยากรู้คืออ่านข่าวมาดูทีวีมาช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามวยเป็นที่ฮอตฮิตมากอยากจะทราบเพราะอะไรอ่ะฮะ
4: อ๋อในช่วงนี้ก็คือคนหันมาออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของมวยไทยค่อนข้างมากนะคะ
1: มีผู้หญิงกับผู้ชายนี่ใครมากกว่ากันมา
4: ส่วนมากนะคะจะเป็นผู้หญิงส่วนมากนะคะ
1: ผู้หญิงเหรอครับเขามาเรียนทำไมฮะ
4: การลดน้ำหนักการลดหุ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัว
0: แล้วมีวัยผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยมาเรียนเยอะแค่ไหนครับ
4: ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะก็อย่างนี่เลยค่ะที่ว่านักเรียนที่ว่ามาเรียนเป็นลูกค้ารายเดือนนะคะลูกค้าประจำ
1: เหงื่อซกเลย
0: ฮะไหวไล่
1: แ
0: รงเลยไหวแรง
1: มีเพื่อแล้วครับ
0: แล้วมีตั้งเพดานไว้อายุเท่าไหร่ไม่ควรมาเรียน
4: ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราด้วยว่าสามารถร่างกายเราไปไหวหรือเปล่าได้หรือเปล่า
0: ถ้า70 75แล้วยังไหวก็มาเรียนได้ใช่ไหม
4: โอเคได้เลยค่ะ
0: ผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะเรียนรู้แล้วครับ
1: โอ้โหหยุดที่จะห้ามเนอะห้ามไม่ไหวแล้วถ้างั้นไปลุยกันนะครับ
0: ครับ
3: พยักษ์ร้าย2499ของเรานี่ฟิตจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันว่าบทเรียนแรกของมวยไทยนั้นเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
4: ต่อไปก็จะเป็นท่าของการจดมวยหรือกัดมวยนะคะเบสิกขั้นแรกเลยแล้วก็ยื่นยื่นตรงยื่นตรงยื่นตรงก้าวขามาถนันกับหัวไหล่ยื่นมือมาก
5: ำนี่กำทีละ
4: หนึ่งหนึ่งเนี่ยสองสามสี่แนบลำตัวก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้า

0: ตั้งกาดขึ้นตั้งกาดมือสายสูงหน่อย
1: อะไรนี่นกกระเรียงแล้วเนี่ยอย่างนี
0: ้ลักษณะแบบนี้บิดสันมัดเข้ามาหน่อย
1: นั่นแหละ
0: โอเค
1: นี่แหละ
0: ดูได้การเดินมี2จังหวะเท้านำเท้าตามจังหวะแรกก้าวซ้ายไป2ตามระยะห่างของขาเท่าเดิม
2: ลีลาการจดมวยของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่พยัคฆ์ร้าย008ของเรานี่ยังดูเก้ๆกังๆอยู่นะครับ
0: การชกมี4จังหวะจังหวะแรกก้าวซ้ายไป1ก้าวซ้ายมานับ1เปิดเท้าได้1จังหวะที่2ชกออกไป
3: 2
0: แล้วชกให้ตรงๆตามมองที่สันหมัดต่อยขนานกับหัวไหล่โอเคลักษณะนี้3เก็บหมัดเก็บเท้าเก็บหมัดเข้ามาถ้าลักษณะการมวย4ชักเท้ากลับมายำเท้าสร้างจังหวะไปทีนี้จังหวะเดียวก็ชากออกไปเลยทีเดียวจังหวะเฮือบก้าวโชว์ออกไปเลยประมาณนั้นยับซ้ายตึงยำเท้าไปยำเท้าไป
2: ดูลีลาการแยบหมัดของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ตั้งใจในการฝึกมากเลยทีเดียวไปดูท่าต่อไปกันดีกว่าครับ
0: ต่อไปหมัด12คือหมัดชุด1 2ต่อยซ้ายก่อน1 2เป็นหมัดต่อเนื่องตึงต่อยซ้ายก่อนเอาไปไป1 2ฮึบฮึบมือหมัดออกหมัดติด
2: ท่าต่อมาเป็นการออกหมัดแบบหมัดชุดครับพยัคฆ์ร้าย2499แรงยังเหลือนะครับมีรอยยิ้มในการฝึกอยู่ต่อด้วยการศอกครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ตั้งใจดูดีทีเดียวแต่00เป็ดเริ่มเล่นแล้วครับไม่ซอฟต่อยแล้ว
0: ขาก้าวเข้าไปปึ้งเข้าไปเฮ้ยซอกตึงอีกทีฮึบมานี่มากย่ำเท้าไปย่ำเท้าไปมือจดมวยมึงสูงหน่อยนั่นแหละ
2: แหมตีศอกดูแข็งแรงเลยนะครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเราดีใจเลยทีเดียวทำได้นะครับถ้าต่อมาเป็นการตีเข่าครับ
0: ฮึบไอ้กลับไปการมวยเข้าขวาไอ้อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ย
2: อ้าวสีหน้าดูมีอาการนะครับสงสัยจะต้องหยุดพักดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ครูฝึกก็จะพาไปลงนวมแล้วครับไปดูกันว่าแรงยังเหลืออยู่หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยการแยบซ้ายแยบขวาครับยังดีอยู่ครับพยัคฆ์ร้าย2499ยังสามารถทำได้นะครับยังมีแรงอยู่ครับแหมต่อด้วยหมัดชุดเลยทีเดียวตอนนี้สีหน้าเริ่มแปลกๆนะครับเหมือนมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามชมว่าเป็นยังไงและนี่คือโฉมหน้าของผู้ชกของพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้ครับ
4: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากอยากจะลองแล้วนะครับกติกา
0: ก็คือวันนี้พี่เขาเจ็บหลังนะคะก็คืออนุโลมให้ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
4: 3นาทีโอเคพร้อมไหมโอเคเต็มร้อยเต็มร้อยไปลุยกันยกที่1เริ่มต้นแล้วครับตอนนี้ผมสมิงขาวนะครับเป็นยาอยู่ข้างสนามนะครับตอนนี
0: ้4หมัด4หมัด
4: 4หมัดโอ้โห
0: ต่อยขวาต่อยขวาลงล่าง
4: อย่าได้ยั้งได้
0: 1 2ไปออกแรงหน่อยออกแรงหน่อย
4: ดูยังแข็งแรงอยู่ยังได้อยู่มาก
0: ยังแข็งแรงยังแข็งแรง
4: โมโหคนที่บ้านแล้วเค้าเนี่ยทำไมต่อยแรงขนาดนี
0: ้เอ้ย
4: ปกติจะรับในบทบาทของทนายประจำตระกูลวันนี้มาเป็นนักมวยผวนจริงเป็นโอ้โหใช่เลยครับ
0: มาในมาตรใหม่ใช่ไหม
4: มาในมาตรใหม่ฮะ
2: สเต็ปเท้าตอนนี้ยังดูใช้ได้อยู่นะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย2499เวลาผ่านไปเกินครึ่งแล้วนะครับ
0: สปีดหน่อยสปีดหน่อย
4: สปีดหน่อย
0: ไป20บาทไปเลย
4: โอ้โห
0: มาเลยเลยเลยก็ดีเลยโอ้ยังแข็งแรงไปเลยเลย
4: ภารกิจเสร็จไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้3นาทีต่อเนื่องเลยตอนท้ายมีรัวๆด้วยเป็นไงครับ
0: อ๋อสปีดหมัดโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะรุ่นนี้ถือว่าโอเคผ่าน
4: สำเร็จผ่านนะครับ
0: โอเคเลยค
4: ่
0: ะถือว่าเยี่ยมค่ะรุ่นนี้วัยนี้ยังโอเคใช้ได้เลย
4: แล้วมีอะไรจะแนะนำสำหรับรุ่นนี้วัยนี้ไหมฮะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าแนะนำนะคะออกกำลังกายนะคะไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปก็มีคนดูแลที่อยู่ใกล้ๆค่ะคอยให้คำแนะนำคอยปรึกษาถ้าเกิดว่ามีอะไรเราก็สามารถแจ้งผู้ฝึกสอนได้อะไรอย่างนี
4: ้ก็ตอนนี้ภารกิจเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูหยองพันธิวาบุญตันในมากๆครับ
0: ผม
4: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ช่วงหน้าครับ ข้าห้องวิจัยของเราห้องวิจัยไวทองครับเย้
3: จริงภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไว้ทองของเราแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะมิสอันขอความฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: สำหรับภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะคู่แข่งด้วยพละกำลังและผมต้องขอชมเชยพยัคฆ์ร้าย2499ว่ากำลังวังชาของคุณยังแข็งแรงดีมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจำเป็นสำหรับวัยอย่างคุณนะอย่าทิ้งไปเสียล่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะไปชกมวยไทยมา
6: ในวันที่ปฏิบัติภารกิจนะครับโห
4: ผมจำได้ว่าตอนแรกจะให้เตะด้วย
6: ใช่ให้เตะเตะกระสอบทรายได้ 4-5 ครั้งครับแต่จากนั้นต้องขอลดภารกิจนี้ลง
4: ก็เลยแค่ชกอย่าง
6: ครับแค่ชกอย่างเดียวเพราะว่าเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังมาก
4: ซึ่งมัน
6: เป็น
4: ส่วน
6: หนึ่งครับคุณหมอคร
4: ับ ซึ่งประสาทเลย
6: แล้วผมก็กลัวมันจะยาวไปถึงกระดูกสันหลังเพราะปกติเข่าแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้ว
3: คือจริงภาวะปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อที่เจอบ่อยๆมากนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ฝืดไปหมดทั้งไขข้อทั้งการยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อจริงๆก่อนที่คุณอาจะเล่นกีฬาควรจะต้องมีการวอร์มยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มันหนักจนเกินไปการเวียงบิดเร็วๆการแบกน้ำหนักเยอะๆอันนี้จะเป็นอันตรายกับกระดูกและกล้ามเนื้อได้บาดเจ็บที่หลังยังไม่เท่าไหร่ต้องที่ศีรษะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนักมวยอาชีพหลายๆท่านที่เราเห็นเนี่ยโดนอัปเปอร์คัทถ้ามันซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้สมองเนี่ยมีปัญหาได้ในระยะยาว
6: เนี่ยคุณหมอครับผมทุกวันนี้นะครับบางทีลืมครับกุญแจบ้านเราไว้ตรงไหนปากกาหยิบมาเขียนแล้ววางไว้ตรงไหนจะไปหยิบมาใช้ไม่รู้เอาไว้ไหนแล้ว
4: ค่าตัวนี่ทีมงานเราให้แล้วนะครับ
6: อ่ะยังครับยังครับจำได้อยู่คุณหมอครับมีวิธีสังเกตนะครับว่าการที่จะหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรเนี่ยมันมีวิธีสังเกตนะครับ
3: ค่ะจริงภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความการหลงลืมธรรมดาเนี่ยก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนะคะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นแค่สาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อมเท่านั้นในผู้สูงอายุเนี่ยจะยังมีสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นหลอดเลือดสมองตีบนะคะหรือสมองฝ่อเฉพาะซี่เฉพาะส่วนนะคะ
4: ตัวผมเองเนี่ยคนที่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคุณป้าแต่ว่าผมเรียกแม่มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนนี้ท่านอายุประมาณ78นะฮะท่านตอนนี้เป็นอัลไซเมอร์แล้ว
6: ถ้าอย่างนั้นนะคุณหมอครับคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะสังเกตยังไงพวกผมจะได้ไปรีเช็คตัวเอง
4: รีเช็ค
6: ญาติกันครับ
3: อาการตั้งแต่ก่อนจะเป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องการคล่องของความจำลงเล็กน้อยมีปัญหาในการจำสิ่งสำคัญอย่างเช่นนัดหมายเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานเป็นระดับชั่วโมงกับวันเนี่ยเขาก็จะจำไม่ได้แหละแต่เมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นแล้วเข้าสู่สมองเสื่อมขั้นต้นแล้วเนี่ยความหลงลืมพวกนี้มันจะเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นความสามารถด้านอื่นอย่างเช่นการใช้ภาษาการคิดคำพูดการใช้ประโยคการคิดวิเคราะห์ทำงานต่างๆที่เคยทำได้เนี่ยก็จะเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจนมากขึ้นจนต่อไปเมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเข้าสู่ระยะกลางระยะท้ายเนี่ยอาการเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนอาจจะกลายเป็นก้าวร้าวฉุนเฉียวง่ายหรือบางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าร้องห่มร้องไห้มีภาวะทางจิตเวชแทรกซ้อนเข้ามาด้วย
4: ใช่
3: สุดท้ายแล้วเมื่อคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายของโรคเนี่ย
4: คน
3: ไข้ก็จะเหมือนกับลืมวิธีการใช้ชีวิตแล้วค่ะลืมทานอาหารลืมการพูดลืมการสื่อสารเขาก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเด็กนอนนิ่ง
4: ๆระยะเวลาตั้งแต่ระยะแรกถึงระยะที่2ที่3ด้วยสุดท้ายเนี่ยกินเวลาประมาณสักกี่ปีครับ
3: แล้วแต่เคสเลยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ย

0: เฉลี่ยประมาณครับประมาณเป็น 8-10 ปีขึ้นไป
1: 8-10 ปีขึ้นไป
2: แล้ววิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับ
0: ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้อัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันหรือรักษาที่ได้ผล 100% และปัจจุบันนี้การรักษาอัลไซเมอร์เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองให้เขาอยู่ร่วมกับผู้ดูแลได้อย่างมีความสุขที่สุด
1: ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วผมทราบเลยครับว่าเป็นงานที่หนักมากมีอะไรจะแนะนำผู้ดูแลไหมครับว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไง
0: ต้องใจเย็นๆมากๆค่ะเพราะว่าเหตุผลของเรากับของท่านเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้แล้ว
1: จริงครับตรรกะลอจิกนี่
0: ใช่แล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นานหรือไม่นานแข็งแรงไม่แข็งแรงขึ้นกับคนดูแลเรามีความเข้าใจท่านมากน้อยแค่ไหนมีความใส่ใจความใจเย็นกับท่านมากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้เราก็กลับมาที่กีฬาชกมวยโดยภาพรวมนี่สำหรับระยะร้ายของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพ
0: ยังดูฟิตมากเลยค่ะพุงเพิงนี่หืมลีนไม่มีเลยค่ะยังสะยังสุขภาพยังค่อนยังแข็งแรงมากยังแข็งแรงมากค่ะแต่ก็คือให้ระวังเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกำลังกายระวังการบาดเจ็บเพราะว่าอายุเราเยอะและมันบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนธรรมดา
1: ครับเป็นทางรายการของครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับในครั้งนี้นะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพคดีเก่งกิจโกศลนะครับแล้วก็พยัคฆ์ร้าย2499วิทยาวรรณศิริขอบคุณมากมากครับ
0: โอ้ขอบ
1: คุณนะครับและครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวพ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาปฏิบัติการกันว่าดูซิว่าช่วงนี่เลยครับคุณอานนี่เลยเอาพยักร้ายขอโทษขอโทษขอโทษพยักร้ายพยักร้ายพยักร้ายทั้งหมดเลยโอเค
4: พี่อย่าขยับไว้มันหนีบถุน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกโสก็เก่งกิจโกศลนะครับขอบคุณมากครับ

0: ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณย่าทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลง
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ร่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์อะค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือ

0: ว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต
1: ่
0: เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
2: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะ

0: โรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความผิดปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก่อนการตรวจเรื่องที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของ

0: ความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสัก1,000 ล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายๆรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเราพบว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีความได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะคีย์คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มานะแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา7-8-9ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนอะไรให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็รู้ว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดี

0: เลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆว่าตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงและเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอน

0: ลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
4: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
3: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
4: แม่ชอบนะเนี่ย
3: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยหนูไม่ยุ่งคานไปไปไป

รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะ

ครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่าก
1: ุนใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
3: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
4: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าป้าขโมยไปขับ
3: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
4: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85นะผมก็35
3: เกินไปคุณหมอนะครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
5: ยอมรับว่าไม่เคย
3: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
5: นะ
3: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปไปพวกเราไปได้ไป
5: ไปไปไป
3: ตามมาเลย
6: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
7: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นไงที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
8: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
3: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
4: มันต้องเกิดจาก
3: ไม่ใช่ถามหมอเคยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
5: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
3: ลุงแดงสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
3: คร
9: ับ
3: ผมนี่พี่ปิงนะฮะน
10: ี่
3: ค
10: ุ
3: ณหมอลามา
9: สวัสดีค่ะ
3: รู้ไหมทำไมหมอลามา
11: ลางานเหรอ
3: ใช่
11: ลามาถ่าย
3: รายการไม่ได้
9: ลามารายการ
3: นี้
9: เฉพาะ
3: ร้าวลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี้
11: 71
3: ดูตาย
10: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
3: ใช่
11: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงจะหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
10: นั่นแหละนะ
3: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
11: ให้หนุ่มเข้า
3: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
11: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นรูปตัวที่หนึ่งนะครับก็คือต้นมะม่วง
3: ฮะ
11: ต้นมะม่วงทั้งต้นเขา
3: ลำต้นเลยเหรอ
11: ครับผม
3: โอ้
11: อันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับสองนี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเท็กตะไคร้หอม
3: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
11: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดา
3: ฮะ
11: ก็ใบสะเดา
3: สะเดาเหรอ
11: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งบดหัวขา
3: หัวขา
11: อันนี้ต้มขาไก่ได้ อร่อยครับเสร็จแล้ว
3: เออโทษนะครับผมว่าลุงหิวเลย
11: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
3: อบเชย
11: นี่เข้าเครื่องพะโล้ได
3: ้โอ้ดี
11: แล้วก็ข้าว
3: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
11: ข้าวได้
9: ก่อนทำผู
11: ้ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
3: อะไรฮะ
11: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
9: คาปูชิโน่
11: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
9: อยากมีสี
11: สีแดงนะครับเป็นสีผสมอ่ะ
9: ครับปลอดภัย
11: ครับผม
3: คลุกใครนะฮะ
11: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
3: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อ่ะ
11: โอ้สาวแก่ไม่ไม่ก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
3: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
11: จวนแล้วครับจวนนะ
3: อ๋อมันดูยังไงลง
11: มันแรงมันหนืด
4: ไม้ที่เรามีการ
3: อันนี้ชุบอะไรมา
11: ชุบมาแล้วตัวนี
3: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
5: จะเหนียว
11: อันนี้เราจะขึ้นนู้น
4: ไม่ต้องเกลียว
11: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
3: อ
11: ่ะ
3: เอาเอาเหรอ
11: เนี่ยแค่เนี้ย
3: ขออนุญาตลองทำหน่อยได้ไหมครับ
11: ได้ครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
5: ใช้ได้ใช้ได้
0: ไม่หยิบมาจากในเนี้ยเมื่อกี
3: ้โอ้ย
5: นี่นี่ลุงใช้ได้ไหม
11: เออนี่เกือบแล้วเกือบแล้ว
5: เห็นไหมเห็นไหม
3: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป
11: ่
3: ะ
11: ไม่มีครับ
3: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
11: อ๋อมีมาก
5: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
11: ความดันก็อยู่ราวๆ140-160
3: ปกติไหมครับอย่างเง
5: ี้ยไม่ค่ะสูง
3: เห็นไหมยืนมีเอนไปเอนมาไหม
11: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดปวดทิ่ม
3: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
5: ปกติค่ะ
3: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
5: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
7: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
12: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
8: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
3: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
5: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม่บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
3: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
0: นอนแล้วให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
5: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
3: ไม่นิ้วแข็งแรง
5: เราแข็งแรง
3: แข็งแรงไม่คือคักอยู
0: ่จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟใหญ่ตีแบบเบาๆ
3: ล็อกไป
0: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
3: อ๋อไม่ฝืน
0: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
3: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
5: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60-65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
0: ผมก็จวนแล้วสิ
3: ไม่น่าจวน
5: นะไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
0: ไม่ได้ออกย้ำมือเข้าไป
5: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
3: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวละ
5: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
0: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
5: ที่นี่ก็ได
3: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
0: ที่บ้านก็ได
5: ้ที่บ้านก็ได้ที่นี่ก็ได้
0: ทำได้ใช่ไหม
5: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่อยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
3: า
5: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
3: ั่งตรงเอามือ
5: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
0: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
5: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
0: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
3: เป็นไง
0: เดินหายไปเลยอ่ะ
3: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนถึงเอาไป
11: ประมาณ5วัน
0: ทูบลุงอ่ะ5วัน
11: ก็นาน
0: อันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
11: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
0: ไหนขอชิมหน่อยนะ
3: ยังกิน
11: คือยุงแมลงมันจะกิน
3: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทน
11: อ
3: ่ะ
11: ไม่
3: ข
11: นาดนั้นเคมี
3: นะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
11: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
3: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
5: ไม่ได้ช่วยเก็บ
11: แม่ไม่ใช่ดีใจแล้วเนี่ย
0: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
3: รอเลยเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
11: ไม่เป็นไร
3: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุง

0: ครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
1: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี
2: ่เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
5: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
6: วันนี้จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
5: อ๋อนะเสื้อพี่ปิง
2: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
7: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่
6: ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
5: หมุนใช่ไหม
6: หมุนครับหมุน
5: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
2: นี่
6: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกมือนึงเราก็คอย
5: คอยทุบหอย
6: ใช
7: ่ทุบหอย
6: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
2: จนเป็นก้อนกลม
1: นี่ไงหอยกลมแล้ว
6: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
5: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
6: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
2: จัดหอยให้เข้าลูก
6: เดี๋ยวผมขอดูหอยหน่อยครับ
1: นี่ครับ
7: ลื้อมาทำใหม่กันเลยก็ได้นะ
5: เกรงใจ
6: เกรงใจ
5: นะคือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
6: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ต
2: ศิลปะ
6: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบนๆ
1: ใส่นมไหมใส่นมไหม
5: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
6: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
5: เอาไปสิไปสิไปสิ
6: รอของพี่ก๊อฟ
5: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
6: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
5: ่
6: กับหอยออร่า
5: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
7: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
2: เล
5: ยหอยออร่าไปนู่น
1: หอยออร่า
5: อันนี้
6: หอยใหญ
5: ่หอยใหญ
6: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
5: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
6: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
2: ้โอเค
6: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยละต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
5: อ
6: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย
5: 1
6: สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
5: โอเค
6: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าอันนี้พลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
5: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
2: ใช่อ
5: ยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
2: เอาค่ะ
5: ให้ก็เว้น2รูนี้ไว้
2: แล้ว
6: อันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆงี้นะครับเบาๆ
5: อันนี้เราถูทำไม
6: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
5: อ๋อสีเฟด
1: สีเฟด
6: หน้าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
2: สีที่มากเกินไป
6: ใช่ครับน่าจะผมขอดูนี่นะครับ
1: ครับดูเลยครับ
5: ไม่ใช่ดูท้า
1: ขอดูขอดูลายมือ
5: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
6: ไม่นะครับ
5: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย
2: นะเขายังโนม
5: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้มั้ยฮะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
5: ่
2: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่สองกระดูกเขายังไม่บางหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
5: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
2: ้
5: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
2: อันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
5: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าเขาไป กับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
8: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
2: เกาะยืดดี
8: มันไม่ลื่น
6: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
5: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
6: ไปรถทัวร์ก็ได้
5: ไปรถทัวร์ก็ได้ไกลมากเดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
6: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะคร
8: ับตัดหนังยาง
9: ออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
6: กางโชว์เลย
5: นี่
2: สวย
5: สวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
8: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี่สวย
2: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
8: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอ่ะเป็นแบบจักรวาลอ่ะ
2: ถูกต้อง
5: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
6: ี่
5: ย
6: เส้นก็แค่พับกรีดไปเฉยครับง่ายๆคร
5: ับ แล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
2: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือน
5: นะครับขอบคุณฝันมาก
10: ขอบคุณมาก
5: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
4: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบางกระเจ้ากัน
7: แซงแซงแซง
2: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
5: ตามมาเลยครับ
7: ครับ
5: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
7: พี่อะไรนะ
5: ต้อยต้อย
7: พี่ต้อย
5: ต้อยสวัสดีครับ
2: ต้อยสวัสดีค่ะ
5: พาเด็กๆมาปลูกป่าย
11: ินดีต้อนรับเลยค่ะ
7: ที่นี่ที่ไหน
11: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
8: ป่าชุมชนเมือง
5: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
11: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
5: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี่มีให้เราได้ปลูกไหม
11: มีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
2: นางเอก
11: คือต้นพิลังกาซาเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพิลังกาซาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
5: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเรากลับมาใหม่
11: ได้ค่ะ
2: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
5: ทีเดียวเลย
11: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
5: ขอตัวตอนนี้เลยดีกว่านะ
2: ห้ามทำไม้หักนะคะ
8: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นพี่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
2: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
8: ใช่
5: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
5: เสร็จเรียบร้อย
11: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
5: ง่ายมากเลย
2: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
5: เห็นไหม
11: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
8: ด
5: ีงามรุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปิงใจเย็นๆค่ะ
11: เดินทีละคนค่ะ
2: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
8: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
2: อะไรนะคะ
8: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
2: ไม่
5: ไปตามไป
2: สู้แปดล้ม
5: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิ เดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ย การที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผม
8: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกครั้งเลย
2: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
5: ดีกว่าดีกว่า
2: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี่ย
8: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
5: โอ้ย
2: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
5: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
2: โอเค
5: คือลงทุนไปเลยครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
2: ้
5: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
2: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุข

0: ขาเนี่ยเปียก
1: ทำไมที่บ้านทำไม
2: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
0: ใช่
2: ถูกต้อง
0: ต้องหยาบ
2: ร้อนดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยไปซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
3: ยังไงก็ไม่ลื่น
2: ริ้วเลยไม่ลื่น
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
2: จริงจริง
1: ไปที่ไหนก็ไม่รู
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าก
5: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
1: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดหนึ่งนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
2: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2126
1: วงฟรุตตี้นะ
2: ใช่
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
2: จริงจริงนี่
1: ไปที่ไหนก็ไม่รู
0: ้คนไปทางอื
1: ่นไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกร
2: ใช่
1: เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
0: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
2: หมอนไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
0: ้
2: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
1: ้
2: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเรา
1: จะ
2: ไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่า
1: ได้หมด
2: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่บางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักนะเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมิ้นสมูทตี้ก็คือมะนาวกับมิ้นเหมือนได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่ในเป็นต้นนี่
3: ปลาสลิดฮะ
2: นี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: อบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึง
1: จริง
3: เป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไ
1: หมใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเล่น
2: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพ
2: อ
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่มั้ยกลัวใช่มั้ยกลัวใช่มั้ย
3: ครับ
2: ก็ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นดิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยววันที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฟันให้ความสำคัญกับต้นไม
1: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
3: ี้มันโครง
1: เ
3: ลยกันแล้วเนี่ย
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
3: ่
1: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื
3: ้อ
1: ช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
3: แต่พลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: อันนั้นเรื่องจริง
3: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
5: เข้ากับ
3: ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
5: น
3: ี
5: ้นะฮะ
3: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
5: ไอ้ตัวนี้
3: หมุน
5: ตรงล่าง
3: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะลงสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
5: ันนี้เราต้องบังคับมัน
3: คุยแต่ผู้หญิง
2: แล้วไม่ได้ยินด้วย
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น. และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่า
1: หุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
2: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
4: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าขโมยไปขับ
2: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
4: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85นะผมก็35
2: เกินไปคุณหมอแล้วครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
5: ยอมรับว่าไม่เคย
2: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
5: นะ
2: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปพวกเราไปตามมาเลย
6: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
7: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
8: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
2: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
9: มันต้องเกิดจาก
2: ไม่ใช่ถามหมอ
9: เ
2: คยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
5: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: น้องแดงสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
2: คร
10: ับ
2: ผมนี่พี่ปิงนะฮะ
11: นี่ครับ
2: นี่คุณหมอลามา
10: สวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมทำไมหมอลามา
12: ลางานเหรอ
2: ใช่
12: ลามาถ่าย
2: ไม่ลาไม่ได้
10: ลามารายการ
2: เ
10: ล
2: ือดฉ่ำหมอลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี้
12: 71
2: ดูตาย
11: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
2: ใช่
12: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงจะหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
11: เห็นไหม
2: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
12: ให้หนุ่มเข้าอ
2: ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
12: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่หนึ่งนะครับก็คือต้นมะม่วง
2: ฮะ
12: ต้นมะม่วงทั้งต้นเข้า
2: ลำต้นเลยเหรอ
12: ครับผม
2: โ
12: อ้อันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับสองนี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเท็ก
2: ครับผม
12: ตะไคร้หอม
2: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
12: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดาก็ใบสะเดา
2: สะเดาเหรอ
12: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขาอันนี้ต้มขาไก่ได้ อร่อยครับเสร็จแล้ว
2: โทษนะครับผมว่าลุงหิวเลย
12: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
2: อ
12: บเชยนี่เข้าเครื่องพะโล้ได
2: ้โอ้ดี
12: แล้วก็
2: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
12: ได้
10: ก่อนทำพู

0: ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
1: อะไรฮะ
0: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
2: คาปูชิโน่
0: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
2: อยาก
3: มีสี
0: สีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ

0: มันดูยังไงลุง
1: มันแรงมันหนื
2: ดไม้ที่เรามีการ
0: อันนี้ชุบอะไรมา
1: ชุบมาแล้วตัวนี
0: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
3: จะเหนียว
1: อันนี้เราจะขึ้นลุง
2: ทำไมต้องเกลียว
1: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
0: อ้าวอ๋อเหรอ
1: เนี่ยแค่เนี้ย
0: ขออนุญาตลองทำอยู่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ใช้ได้ใช้ได้
2: ไม่หยิบมาจากในนี้เมื่อกี
0: ้โอ้ย
3: ในนี่ลุงใช้ได้ไหม
1: เออนี่เกือบแล้วเกือบแล้ว
3: เห็นไหมเห็นไหม
0: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้าง
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
1: อ๋อมีบ้าง
3: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
1: ความดันก็อยู่ราวๆ140 160
0: ปกติไหมครับอย่างง
3: ี้ไม่ค่ะสูง
0: เห็นไหมยืนมีเอ็นไปเอ็นมาไหม
1: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักซะหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดหัวทิ่ม
0: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
3: ปกติค่ะ
0: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
3: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้ว
1: อ
3: พอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
4: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
5: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
6: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
0: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
3: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม
0: ่
3: บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
0: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
2: นอนให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
3: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
0: ไม่นิ้วแข็งแรง
3: เราแข็งแรง
0: แข็งแรงให้คือคักอยู
3: ่
2: จริงๆก็แรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟใหญ่ใหญ่ตีแบบเบาๆล
0: ็อกไป
2: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
0: อ๋อไม่ฝืน
2: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
0: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
3: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60 65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
2: ผมก็จวนแล้วสิ
0: ไม่น่าจวน
3: ไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
2: ย้ำมือเข้าไป
3: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
0: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวแล้ว
3: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
2: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
3: ที่นี่ก็ได
0: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
2: ที่บ้านก็ได
3: ้ที่บ้านก็ได้ที่นี่ก็
2: ได้ทำได้ใช่ไหม
3: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่
0: อ
3: ยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
0: า
3: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
0: ั่งตรงเอามือ
3: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
2: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
3: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
2: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
0: เป็นไง
2: เดินหายไปเลยอ่ะ
0: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
1: ก็ประมาณ5วัน
2: ทูบลุงอ่ะ5วัน
1: อ
2: ันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
1: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
2: ไหนขอชิมหน่อยนะ
0: ยังกลิ่น
1: คือยุงแมลงมันจะกลัว
0: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทนอ่ะ
1: ไม่
0: ข
1: นาดนั้นเดี
0: ๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
1: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
0: อ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
3: ไม่ได้ช่วยเก็บ
1: ไม่ได้ช่วยดีใจแล้วเนี่ย
2: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
0: รอให้เดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็น
0: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
2: สวยสวยหมอไม่สวยแต่เนี
3: ่
2: ย
3: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: Yang อยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียน

0: ตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
1: วันนี้จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
0: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
2: เสื้อสตรีอ๋อมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
3: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่ให้แม
1: ่ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
0: หมุนใช่ไหม
1: หมุนครับหมุน
0: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
2: นี่
1: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกมือนึงเราก็คอย
0: อ๋อคอยทุบหอย
1: ใช
4: ่ทุบหอย
1: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
2: อ๋อจนเป็นก้อนกลม
5: นี่ไงหอยกลมแล้ว
1: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
0: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
2: จัดหอยให้เข้าลูก
1: แล้วผมขอดูหอยหน่อย
5: นี่ครับ
3: ลื้อมาทำใหม่ก็เลยก็ได้นะ
0: เกรงใจ
1: เกรงใจ
0: คือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
1: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ตของเรา
2: ศิลปะ
1: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จับมือแล้วก็ทุบให้หอยแบนๆ
5: ใส่นมไหมใส่นมไหม
0: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
0: เอาไปสิ
1: รอของพี่ก๊อฟ
0: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
1: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
0: ่
1: กับหอยออร่า
0: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
3: ผมอยากได้แสงจ้ามากเลย
2: โอเค
0: หอยออร่าไปนู่น
5: หอยออร่า
0: อันนี้
1: หอยใหญ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
0: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
1: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
2: ้โอเค
1: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยราต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
0: อ
1: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
0: โอเค
1: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าอันนี้พลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
0: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
2: ใช่
0: อยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
2: เอาค่ะ
0: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้
1: อันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆนี้นะครับเบาๆ
0: อันนี้เราถูทำไม
1: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
0: อ๋อสีเฟด
1: หน้าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
2: สีที่มากเกินไป
1: ใช่ครับน่าจะผมขอดูนี้นะครับ
5: ครับดูเลยครับ
0: ไม่ใช่ให้ดูครับ
5: ขอดูลายมือ
0: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
1: ไม่นะครับ
0: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีเลย
2: นะเขายังโนม
0: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้ไหมฮะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
0: ่
2: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่2กระดูกเขายังไม่บางหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
0: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
2: ้
0: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
2: อันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะถ
0: ้
2: าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
5: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
2: เกาะยืดดี
5: มันไม่ลื่น
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
0: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
1: ไปรถทัวร์ก็ได้
0: ไปรถทัวร์ก็ได้
3: ไกล
0: เดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
1: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะคร
5: ับตัดหนังยาง
3: ออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
1: กางโชว์เลย
0: นี
2: ่สวย
0: สวยมาก
3: แ
0: วยอีกแล้ว
5: สวยสวยหมอไม่สวยแต่เนี่ยส
2: วยเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
5: ให้เป็นสองวงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สแบบจักรวาล
2: ถูกต้อง
0: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้ทำยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: เส้นก็แค่พับจีบเฉยครับง่ายๆคร
0: ับ แล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมมันแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
2: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนกัน
0: เออนะครับขอบคุณฝันมาก
4: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
6: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวางกระเจ้ากัน
5: แซงแซงแซง
2: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
0: ตามมาเลยครับ
5: ครับ
0: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
5: พี่อะไรนะ
0: ต้อยต้อย
5: พี่ต้อย
0: ต้อยสวัสดีครับ
2: ต้อยสวัสดีค่ะ
0: พาเด็กๆมาปลูกป่า
7: ทีนี้ต้อนรับเลยค่ะ
5: ทีนี้ที่ไหนครับ
7: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
5: ป่าชุมชนเมือง
0: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
7: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
0: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี่มีให้เราได้ปลูกไหม
7: มีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
2: นางเอก
7: คือต้นพี่ลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสักสองสามเดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพี่ลังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
0: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก2สัปเดือนเรากลับมาใหม่
7: ได้ครับ
2: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
0: ทีเดียวเลย
7: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
0: ขอตัวตอนนี้เลยดีกว่านะ
2: ห้ามทำไม้หักนะคะ
5: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นพี่ปิงเดินมันอาจจะหักได
2: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
5: ใช่
0: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: เสร็จเรียบร้อย
7: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
0: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
2: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
0: เห็นไหม
7: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
5: ดีแล้ว
0: ดีงามรุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปิงใจเย็นๆค่ะ
7: เดินทีละคนค่ะ
2: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
5: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
2: อะไรนะคะ
5: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
2: ไม่
0: ไปตาม
2: ไปสู้แปดล้ม
0: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิเดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ยการที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นน่ะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะเชื่อผม
5: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกท่านเลย
2: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
0: ดีกว่าดีกว่า
2: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี่ย
5: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
0: โอ้ย
2: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
0: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
2: โอเค
0: คือลงทุนไปนะครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
2: ้
0: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
2: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
0: ทำไมที่บ้านทำไม
5: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
0: นี่ถูกต
2: ้องยา
5: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยเป็นซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
0: ยังไงก็ไม่ลื่น
5: เลยไม่ลื่น
0: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
5: จริงจริง
0: ไปที่ไหนก็ไม่รู้
6: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าก
8: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่า

0: ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
1: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
2: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2126
1: วงฟรุตตี้นะ
2: ใช่
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
2: จริงจริง
1: นี่
2: จริ ง
1: ไปที่ไหนก็ไม่รู
3: ้คนไปทางอื
1: ่
3: น
1: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรเอางี
2: ้
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว อยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
3: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
2: คุณหมอไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
3: ้
2: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
1: ้
2: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะเขาก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเรา
1: จ
2: ะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรไม่มีเพลงว่า
1: ได้หมด
2: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่บางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักนะเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมินมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่ในเป็นต้นนี่
3: ปลาสลิดฮะนี่ผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: อบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: รวม
2: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึงแล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
4: วัดก็เยอะ
2: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
2: ใช่ไ
1: ห
2: ม
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเร่ง
4: มาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
4: จ้า
3: เพราะว่า
4: อะไร
3: กลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
4: ใช่มั้ยกลัวใช่มั้ยกลัวใช่มั้ย
3: ครับ
4: ไม่ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นดิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
4: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
4: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
4: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฝันให้ความสำคัญกับต้นไม
3: ้
4: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่ เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
3: ี้มันโครงเรื่อง
1: เ
3: ลยนะ
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช่คือจริงๆเนี่ย

0: วิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
1: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าๆแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
2: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
0: ใช่
2: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
0: นั่นเรื่องจริง
2: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
4: เข้าตรง
2: นี้ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
4: น
2: ี้
4: สามนิ้วมาหมด
2: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
4: ไอ้ตัวนี้
2: หมุน
4: ตรงข้างล่าง
2: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะ
4: หมุน
2: ลงยาวสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
4: ันนี้เราต้องบังคับมัน
2: คุยแต่ผู้หญิง
5: แล้วไม่ได้ยินด้วย
6: หุ่นใหญ่พาซ่า
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโกบอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวน

กำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัส

ต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าผืนดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนล้นทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้
อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางอย่าแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อน
จ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโรคใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลาย

ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

ณมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญพระเอกเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาตมายุสุทัศน์เนี่ยท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตา

ลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ย

ไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งเพราะฉันดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าจะชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงครัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกันหาจึงยกให้ชาลิกันหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกนาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้

ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มียานวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดรแล้วไปขอพระนามมัตสีถ้าพระชนดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโหรตยาวิวัสเนปางเมื่ออาทิตย์อุทัยทิวากรกระจางจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปชนีทั้งสององกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บนไหลเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

ยสวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราชเมื่อจะทูลข้อพระเยาว

สีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพระราชศรัทธาในทานบารมีเอ

นายไตรโลกสนิวาสไม่เว้นตนขาดชีนีขาดสนยากไรไม่มีผู้ใดที่จะปฏิบัติจะขอพระเกศแก้วกษัตริย์นารีรัตน์ไปรู้วมอภิรมจะได้เป็นคู่ครอง

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตสารคดีซึ่งทชีมาทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนตรเจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็ผ่องใสโสมนัสในทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสาพันยุตยานในภายหน้า

ภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศราช

หาสาครก็ตีฟองขนองสายสินทุธาราชชานชานฟูงถวยเทพอุโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนรานาดเบื้องตามตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรหมสถานสถึกพิลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอดพระบารมี

สมเด็จพระโยธกัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรันพระไทยโทมานาสรันทดถึงพระพรักเศร้าสรดอสุชนครอครองพรรณยนานั้นห้ามิได้มีพระพักผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวผกามาศอันเบ่งบานบ่งพระวิจารณจินตนาว่าเท้าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเดชแน่นายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเผ็ดโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารักษาข้ออ่อนนางเท้าเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้โกบาลเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดรนั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสัมปสัตให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรักใคร่รักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักขัตกรรมนี่มันเป็นโอคะสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พะโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโม

คะและพโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถคะโอคะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐินั่นศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอกาสสงสารที่พระนามสีท่านรู้พระสนอนท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นแหละที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอคะทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระวิษณุมองพระพักตร์พระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้หกแม่แม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานพระนามสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นพัญญาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาทานของพระสันดอนแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระสนอนว่าความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์พระสนองก็รับพระนางมัตสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุพรนี้ที่โยมพระให้พรเนี่ยก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วอะไรที่เราถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะฮะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์
พื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรประกายินทรีเป็นตรีเนเอตเหาะละเหตยานเนื้อห่องทองที่คลำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพรรณโอภาสดุจดวงดรุณพานุมาตรอุทัยทิวากรยังยอดอยู่คนเธอสิงคอนนานแหละเมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระชนกก็ทูลขอพรแปรประการพรแปรประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระชนกขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกแล้วเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้ก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนองขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัตสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัตสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียวเกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายจะประคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติอธิษฐานก่อนตายตอนตายเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะมันเจอหลายคนก็แจกแจกกันไปนะยอมแต่หลังอธิษฐานอะไรก็ให้เหมือนพระสันดอนนี่พระสันดอนจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตาย
น้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่หรือยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองเอาโทรศัพท์ให้แม่แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่นะรู้แล้วคิดอะไรป่ะเอ้ยมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองขืนเราไปมันเราก็ขัดใจลูกแน่แน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพเดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวละญาติโยมอีน้องสาวโทรบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องบอกน้ำลายใสๆสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอเขาดูแลอยู่แล้วเขาบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดรว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตามาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าให้ลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระสันดรท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยถ้ามาทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์ไหมท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนอาตมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีก2เรื่อง1บอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคนนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยนะลูกหลานชาวบ้านก็ทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน300,000กว่านะบอกมีเท่านี้ทุกนะ

คุกเขาก็เลยตกลงตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งและเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะฮะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดอนอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ธรรมสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งโดยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดอนอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอให้จุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตโซธิฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้ว7ประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดข้อง8ประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสันดรขอ8ประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

หมดน้ำมองแล้วกำสดน้ำตาไหลแต่ว่าบางท่านนั้นบ้านอยู่ไกลจำเป็นต้องไป

หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงธุระร้อนพ่อสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยง

เอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าก็อย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะและก็ดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอ่ะไอ้ที่เหลือเดนพระน่ะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมจำไว้นะกินอะไรก็แล้วแต่นะให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเดนพระหนึ่งของถวายพระเป็นของอร่อยสุดสองถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ไหมถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วและเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบนะจำไว้นะนั่นจะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะเวลาฉันเพลนเนี่ยอะไรอร่อยอร่อยนั่งดูลูกวัดก่อนเอาเลยฉันเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อันฉันรู้ว่าทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันก็ปลาสดในคนดูที่เหงือกใช่ไหมเอากับข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็กล้วยนี่แจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่งี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังที่มาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาแล้วมันแขวงเกินใช่ไหมท่านมาฟังธรรมชาติโยมเตรียมมิดบางมาเตรียมถุงกอบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปทั้งเครืออายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัดมึง เอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่า กินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียและจะเป็นของมงคลคุณโยมผู้หญิงก็ทุระโร

ด้วยกันแต่พระตบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนาเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจงได้เสริมทรง

มีสุขสำราญอำนาจตรายรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทานฉัน

ท่านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้า

เปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนทั้งเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่

0: ้นกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆ เนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
1: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
0: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
1: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
0: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
1: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณเลยค่ะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ชวนเด็กๆ เล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมหนึ่งในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่านะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ามุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกได้ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้มั้ยคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำแล้วก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะ มุมกล่องคุณแม่นักช็อปค่ะ

0: ตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนนะที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนุ่มความแข็งของดินค่ะ
0: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
1: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและเพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะ เด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ Play Worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
1: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ประเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นประเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
1: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
0: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
0: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลิงไงคือชาเขาฝึก
1: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมี วัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะ

0: และอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะมาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
1: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆ กลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่แหละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
0: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

ิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโน

แปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสียงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจและคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเพราะถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนตนและเปลี่ยนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อเป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้ว่าถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าหรือว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาจะเปลี่ยนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝ

ฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางปฏิกรรมมันก็มีผลต่อจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลข้อที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะโอนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีนั้นถ้าแม้แต่เจตนาจะเบียดเบียนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตับไปมันจะเกิดน้อยลงแต่ถ้าเกิดก็เกิดอ่อนๆเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉะนั้นเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตรเมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงดงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจซึ่งในการ ในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่า
คนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าเพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกจะตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตเด็กคนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็นการกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การวีรกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ย ในการเป็นสุภาพบุรุษคือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีรเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราดังนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจต่ำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทาน

เราถือทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองนะมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้เลยเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนท่านก็มีหลักว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหรอนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยแม้แต่บ้านเป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคนจะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าคนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเราเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีความสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มี

เรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานานาจิตตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนดังนั้นถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะนี่คืออู้เขาแปลกบางทีเขาว่ามันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นั้นแต่เราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายนี่บางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์พันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีหลายพันหลายมีหลากหลายบางทีเกิดมีโรคสักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันกันต้องบอกว่าคนเรามันมีแปลกมันมีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกเสียรู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกด้วยการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยคำพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระก่อนจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิครับดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้ไม่ เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพ

0: แล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจแต่ความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะชักนำไปทางไหนใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความขี้เกรงใจทำให้เราล้อแหลมต่ออันตรายทำอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาความเครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราพลอยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันฉะนั้นในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมคาทาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับ

0: เงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องใจไปนะครับเพราะ อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

พาหุงสหัสสมภินิมมิสาวุธทันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเต

เอชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษ
คือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิมุตติอันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคีรีพญาช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคีรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคีรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคีรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคีรีว่านาราคีรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิด
ด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาแล้วไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่า
เป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงธรรมกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับ
คนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่1เราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่1คือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่1ก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินนพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกตทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกตทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวล

0: อมหันซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกสิบอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันเนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์ฉะนั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัทรว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัลยาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมียมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนเขาก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณประหลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี
2: ้ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณประหลัด
3: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได
4: ้นี่ไงโ
5: อ้ยพอแล้วคุณยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้วเหรอ
7: เล่นอยู่ข้างนอกนะ
8: ใช่ใช่
9: ขอเ
8: ด้อเดี๋ยวถึงแล้วเขาเปิดประตูหน่อย
9: ผักเขาไปนี่ค่อยๆผักเข้าไป
8: โอ้ยแย่แล้วโอ้ยจะไงเนี่ย
9: ไปแล้วพี่มาแล้ว
0: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของข้านะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
10: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
11: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ๊ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
10: ก่อนนอนต้องฟัง
11: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
10: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ

0: ก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
1: เรื่อง

0: สาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อ่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะตอนคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองอะนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆอาจารย์น่าจะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกียรติที่มีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไป

0: เฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
1: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
2: เจมส์ไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
1: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
2: จริงๆนะคะ
3: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
4: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
5: ๆส่วนมากละครยุคเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
0: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกตทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องหมดทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอร์บ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้แต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยเน้นมั่นใจว่าคงจะดีได้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
6: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คาเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ฉันได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
8: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
0: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
9: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
0: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็ เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี

0: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
1: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
2: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
1: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดภาคเสียงก็เหมือนกันถ้าหนูภาคหนังหนูต้องภาคให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังก็เห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
3: ลำยอง
4: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
3: ฉันได้มาแค่24,000เอง
4: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
3: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
4: เชื่อ
1: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
5: มี
1: น
5: ะคะ
1: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
6: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
7: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
6: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
7: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
6: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
8: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
6: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
7: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
6: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
7: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
6: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
7: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
1: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D ถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานม

ไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับครับ
0: แล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไป

0: เอียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
1: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
0: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
1: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี
1: ้
0: เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเรตนะครับโรคบาเรตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างๆความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่ก่อนจะเข้าก
1: ระ
0: เพาะอาหารครับ
1: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มาสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าแอลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิด ปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติ

0: ติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างไปต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เราเรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหน

0: มีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกนั้นเราก็มีทีมอื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี้ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักแล้วนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างหนึ่งเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อีกอันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องและก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ส สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ 1-5 แล้วค่อยวางลงนะคะนับ 1-2-3-4-5 จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1-2-3-4-5 1เขย่งตัวขึ้นนะคะนับ1-2-3-4-5-21-2-3-4-5-3 1-2-3-4-5-4 1-2-3-4-5-5 1-2-3-4-5-6หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่นี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลนะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานตลาดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลนะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนว Niche Marketผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะอย่างเวลาฟังเฮฟวี่เมทัลของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเงี้ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอึ้งเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมแต่ผมก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่ซันต้องประสบที่ผมก็ยอมรับผมก็เพิ่งทราบนะพี่ซันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงนะคะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำรู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่าโมโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินิทัสนะนานๆทีอ่ะมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆทีจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆหน่อยกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากๆมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

เรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตอะแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอะเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบปานิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่รามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านแล้วเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงก็จะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดนึงเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยก็ยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำ

0: มาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
1: ค
0: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: ข่าว
1: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับข้างข่าว
2: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโน่ก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละให้พี่เลยนะ
3: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
2: ผมอยากให้ข้างข่าวมันมานะแต่มันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
3: ข่าวมาผมค่อยเล่น
2: ครับ

0: ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจปนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำด้านที่ดีงามเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับก็ได้เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่ร้อยปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่สัก120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรผมชอบเป็นตัวของตัวเอง

0: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันที่จะถูกใช้งานอ่ะเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: ลื่นไหลดุจสายน้ำแข็งแกร่ง

0: มันเป็นอนันตภาวะความสุขของมันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่

2% ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้เส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้าน2แสนบาทกับ1ล้าน7แสนบาทต่างกันตั้ง5ล้าน5แสนบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยว

ข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทัสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

ติณังนวโรกาลบัดนี้อาตมาภาพขอเจริญพรแห่งบวรชนมายุสุขทุกประการจงเป็นไปในบวรขันธสันดานแห่งบพิษปัจจยฐานะบดีซึ่งอันเทศในวันนี้ก็ได้มีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนภาพกันที่3ทานกัน 30,000 บาทแล้วก็เจ้าภาพรองคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประภาเป็นเจ้าภาพได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีพระสัทธรรมเทศนาในมหาเวสสันตรชาดกคาถาก็นับว่าเป็นกามาพัชรกุศลอันวิเศษเป็นสังขาริตริเหตุซึ่งอุดมไปด้วยเจตนา3ประการด้วยกันคือ 1. ปุพพเจตนาเบื้องต้นก่อนที่คิดจะกระทำ 2. มุญญนเจตนาคือในระหว่างที่กระทำอยู่ในขณะนี้ 3. อัปปราปรเจตนาคือในภายหลังเมื่อมีเทศฟังธรรมเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีความกินแหลงแคลงใจในวัตถุทานและปฏิกะหกผู้รับทานพร้อมทั้งรายการที่อาตมภาพได้กล่าวมานี้ดังที่มรธรรมกาจารย์นั้นท่านได้แสดงผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่กันที่1ทศพรจบในกันที่2หิมพานต์อาตมภาพรับอาราธนามาฉลองศรัทธาในกันที่3ทานกัน209คาถาดังใจความตามเนื้อกันด้วยคำที่ว่า

องได้สดับเสียงสองราชโอ

ทราบไปพร้องนำพระหัตถ์ความโลภพระปิตดังพระโอ

นะสมเด็จพระพุทธาธิยอพระกรจุลิลากวสโอกามนะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียะมัฏฐกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนับถือศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสต์เขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์จากพระที่มาเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตาสูตรนี้ก็เพราะจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัตว์เขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสมณพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกรณียมิตรสูตรเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุขตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผี

ผีผีก็โกรธายกเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาใจสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่

ไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้าเราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายในครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงไปถึงความเป็นผู้กล้าหลายรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนิทรรศนอุทาหรณ์และนำไปสำรวจตรวจดูนำไปสั่งสอนเพราะคนบางคนเนี่ยอยู่ไปแล้วเขาบอกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรัชญาปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้น1เพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดี2เพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอรรถสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางประตูเศษอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้ก็บอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสดๆเพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าเขากินได้ปลาร้าสับเขากินได้แมลงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดนะท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงกับเงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมาร้อนท้องแล้วจากนั้นแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจัดอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้กินลูกคนมีสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ้อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะฮะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรกินส้มตำปูปลาร้าปลาร้าดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายนะเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้อง

0: กันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจะจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นสุนัขนะเลี้ยงนอกบ้านนะเลี้ยงหน้าบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอเจ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไม่ง่ายง่ายไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นจะเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้นอนง่ายสอนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรฝังความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวๆท่านมันมองแบบเรียกมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักมันพอนอนสงบสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจแสนงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็เป็นสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์สี่ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงเข้าของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แห่คนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดหวงเข้าของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่2เรื่องคือ1วิญญาณผู้ผีปีศาจ2เทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆงี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณพเนจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสีย ถ้ากรวดน้ำหลายๆวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานิติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดนั้นมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ว่าวานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุกทรายที่กระถางธูปพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างนะถ้าก็หอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขุศลเหมือนกันแต่ผลมันต่างทำบุญอะไรท่านกวดน้ำอะไรกวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราในคำกวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงเห็นใครจะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อคืออีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรัชญาปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันเล็กๆมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้หรอโบราณที่บอกสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดจะสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันถ้าเกิดเป็นคนนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาเป็นอะไรก็ไม่รู้และไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำเนินชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนนี่อาตมาสอนถือว่าตามสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่า มันจะหมอบมาหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราแล้วขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราน่ะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาเรากำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกัน

มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น. หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ๊ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ

0: ีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนจะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้และตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ร้อนร้อนร้อนโอ้ไม่ไหวอย่างนี้นะถ้ามันมีไฟฟ้าปู่ตายแน่ๆเลยมันร้อนจริง
1: ๆพอไฟดับนะคะโอ้โหร้อนมากเลยค่ะเหงื่อแตกท่วมตัวเลยค่ะแล้วก็ทีวีก็ไม่ได้ดูอีกไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะปู่นี่บ่นมากๆเลยค่ะว่าทำไมไฟมันดับร้อนก็ร้อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำเลยค่ะไม่จริงหรอกค่ะมีคนเคยบอกเคที่ไว้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเราสามารถพึ่งพาด้วยตัวเองได้
2: แล้วใครบอกหนูล่ะ
1: คิตตี้ไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าคิตตี้จะพาปู่ไปที่ที่นึงที่ปู่จะได้เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาค่ะ
2: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
2: อืมหนูจะพาปู่ไปใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะเชื่อใจหนูได้เลย
2: อ้าวโอเคไปเลย
1: มาเอาความรู้มาจากห้องเรียนค่ะแล้วก็เลยเอามาบอกคุณปู่ค่ะ
0: ก็ดีฮะเป็นเด็กที่ทำรอบรู้อ่ะอยากรอบรู้อยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะนะ
1: แบบว่าปู่งงมากเลยค่ะว่าทำไมถึงไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะ
3: เอาล่ะเมื่อกายพร้อมใจก็พร้อมแล้วจะรออะไรออกเดินทางไปออกกำลังด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวการผจญภัยของคน2รุ่นที่เป็นคู่ซี้ต่างวัยกับเรื่องราวการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาจะสนุกและได้ความรู้กลับบ้านมากน้อยเพียงใดด้วยระยะทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่นานนักคู่ซี้ต่างวัยทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือเดวารีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นและสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์ของพระราชาที่ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองเปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามารวมกลุ่มเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่ตลอด
1: นี่นะคะเห็นหน้าเก๋
4: สวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค่ะ
4: สวัสดีคณะเคที่ค่ะ
0: วันนี้เคที่พาผมมาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเก๋อธิบายให้ผมฟัง
4: เรื่องศาสตร์พระราชานะคะ
0: ครับ
4: ก็อย่างที่นี่เองเนี่ยเราก็นำศาสตร์พระราชาเนี่ยเข้ามาใช้ในรีสอร์ทเนาะลูกค้าที่เข้ามาอย่างคุณปู่คุณหลานเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็จะพาทำต้องทำเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเราหมายถึงอะไรสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยค่ะท่านต้องการแค่ให้เราพึ่งตนเองได้และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะวันนี้เรานอกจากเราได้เรียนรู้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันด้วย
0: นะคะดีค่ะนะนี่จะที่ไปดีกันน
1: ะอยากดูแล้วอยากทำแล้วค่ะพาไปหน่อยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวนักเกียรติจะพาไปเนาะไป
0: ไป
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เก๋แห่งเดวารีสอร์ทคนนี้นี่เอง
4: ก็เริ่มต้นมาเนี่ยจากเริ่มแรกที่เรามาทำพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเกษตรเราก็เลยไปศึกษาวิธีศาสตร์